0: ข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงษ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความประการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
4: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
3: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
5: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ

0: หานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอาคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์นราธิปพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
2: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
4: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยของพิธามันได้นะครับจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็ต้องเอาใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
5: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
3: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสนพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอน นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐ

0: ผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
1: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ Country of Concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้ เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

0: ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงแตนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงแตนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้หรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพันเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026 ที่เมืองตังเกรังประเทศ

0: อินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามา

0: การมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลัง

0: จากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
1: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
2: ผมเรียนนี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือในชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาล นะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ไปมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
2: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองนะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสิ

0: สินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
1: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
0: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
1: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
1: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate แล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
0: ผมเรียนงี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับ ความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบ

0: นะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบพระคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
0: ดีๆยิ่งครับ
2: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกลสอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
6: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
7: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัต

0: มีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำ pilotโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จแล้วก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
3: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
4: ทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นว่ามันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้
3: ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนาย10ตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
4: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมาก
3: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญ

0: พันต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
2: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
3: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบเศรษฐกิจเขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าเศรษฐกิจนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
2: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักเย่อของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
4: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
2: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิจปาโลรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
7: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนา

ะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนสรรพสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่พร้อมกับเจริญยั่งยืนไปได้เพราะมีความสมดุลในตัวเองอย่างชีวิตมนุษย์เรานี้ดำรงอยู่ได้เพราะมีออกซิเจนไฮโดรเจนและคาร์บอนอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตได้สัดส่วนกันเมื่อใดส่วนประกอบอันเป็นแก่นแกนของชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องขาดหายไปไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้เมื่อนั้นชีวิตก็เสื่อมโทรมแตกดับธรรมชาติอื่นๆตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งสรรสร้างขึ้นเช่นเครื่องจักรโรงงานอาคารบ้านเรือนแม้กระทั่งเศรษฐกิจกฎหมายและทฤษฎีต่างๆก็เหมือนกันล้วนต้องมีส่วนประกอบที่สมดุลทั้งสิ้นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดลณอาคารใหม่สวนน้ำพรวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2534

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่14กรกฎาคมนะคะเช้านี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับช่วงแรกมิติโลกมิติไทยวันนี้คุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะส่วนช่วงหน้าจะคุยกับนักวิจัยของทาง TDRI ค่ะวันนี้ช่วงแรกมิติโลกมิติไทยพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของอันดับพาสปอร์ตแล้วก็วีซ่านะคะที่แสดงถึงพลังทางการทูตของประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างเช้านี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณประเวณไมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะต้องถามคุณกวีก่อนเลยนะคะว่าเรื่องของวีซ่าเนี่ยสะท้อนพลังของการทูตยังไงบ้างคะ
2: คือก่อนอื่นนะครับทุกประเทศเวลาประชาชนของประเทศนั้นๆเดินทางไปนอกก็ต้องมีพาสปอร์ต
1: ค่ะ
2: การมีพาสปอร์ตก็เพื่อที่แสดงว่าเรามาจากประเทศนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ต่างประเทศการเข้าพื้นที่หรือประเทศที่ไม่ใช่ของเราต้องมีวีซ่า
1: ค่ะ
2: บางประเทศเนี่ยพาสปอร์ตไทยไม่ต้องใช้วีซ่าบางประเทศต้องใช้วีซ่าบางประเทศเนี่ยยกเว้นวีซ่าให้โดยอัตโนมัติบางประเทศยกเว้นวีซ่าต้องมีการแลกเปลี่ยนกันบางประเทศยกเว้นวีซ่าต้องมีการเจรจากันแล้วก็ในบางครั้งมีการแลกเปลี่ยนกันในลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับอย่างเช่นคนไทยรัฐบาลไทยอาจจะให้ประเทศหนึ่งเนี่ยได้เข้ามาเยือนประเทศไทยไม่ต้องใช้วีซ่าพำนักในประเทศไทยได้เวลา30วันแต่เวลาพาสปอร์ตไทยคนไทยไปประเทศนั้นอาจจะอยู่ได้เพียง15วันหรือไม่อาจจะต้องขอวีซ่าตอนอยู่สนามบินก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละประเทศจะมีการตกลงกันอย่างไรนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมนะครับล่าสุดนะครับทุกๆปีเนี่ยจะมีรายงานของที่เขาเรียกว่า Henry Passport Index นะครับซึ่งในแต่ละปีในช่วงนี้แหละซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการเดินทางช่วงเริ่มฤดูร้อนก็จะมีการนะครับจัดอันดับพาสปอร์ตต่างๆของโลกว่าประเทศไหนสามารถนะครับพาสปอร์ตประเทศไหนสามารถเข้าไปประเทศต่างๆในโลกนี้ซึ่งมีประมาณคาดคะเนกันแล้วนะครับว่าประมาณ220

0: 18ประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าสิงคโปร์ก็ยังเป็นประเทศที่มาอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถนะครับเข้าได้ถึงนะครับคุณประวินทำไม
1: อื
0: 192ประเทศ
1: โอ้
0: นะครับอันนี้จะเ
1: ค
0: ห็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ว่าเป็นพาสปอร์ตที่ประเทศเล็กนะครับหรือที่เรามักจะพูดคุยกันระหว่างคนไทยก็คือว่าสิงคโปร์

0: ได้192ประเทศมากกว่าของประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ United Arab Emirates นะครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: อยู่ในกลุ่มอันดับสองแล้วหลังจากนั้นก็เป็นประเทศยุโรปซะส่วนใหญ่อย่างเช่นสวีเดนนะครับเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์เยอรมันซึ่งส่วนมากเป็นยุโรปนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วก็ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีระบบวีซ่ายกเว้นวีซ่าที่แปลกที่สุดในโลกเพราะว่าเราใช้หลักที่ไม่เหมือนใครนะครับเราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวฉะนั้นเรามักจะมีการให้สิทธิพิเศษประเทศต่างๆนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วพำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับที่เป็นมาในอดีตก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆนี้ก็คือ60วันนะครับตั้งแต่สมัยของรัฐบาลนายกคุณเศรษฐานะครับซึ่งอนุญาตให้พาสปอร์ตของ93ประเทศนะครับทั่วโลกเลยสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวถึง60วันนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะครับรัฐบาลของนายกอนุชาก็มีการเปลี่ยนนะครับระเบียบข้อบังคับการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็วีซ่าว่าสามารถอยู่ได้ตอนนี้นะครับเพียง30วันเท่านั้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่ชอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตอนนี้ประเด็นมีอยู่ว่าทำไมประเทศหนึ่งเนี่ยจึงมีขีดความสามารถนะครับที่สามารถเดินทางไปประเทศต่างๆโดยไม่ต้องใช้วีซ่าอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก่อนอื่นนั้นจะต้องบอกย้ำก่อนครับนะครับว่าปีนี้ไทยอยู่ในอันดับที่59ครับคุณประวินทำไมจาก
1: ค่ะ
0: 200กว่าประเทศเนี่ยเราก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ากลางๆนะครับเราเข้าได้ประเทศต่างๆเนี่ยประมาณ76ประเทศนะครับถ้าเป็นวีซ่าของทางการอาจจะได้มากหน่อยนะครับแต่สำหรับคนในภูมิภาคของเราอย่างเช่นในอาเซียนเป็นที่รู้กันนะครับว่าคนไทยพาสปอร์ตไทยเนี่ยสามารถไปสมาชิกอาเซียนโดยไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็ภายในภูมิภาคเอเชียเราก็สามารถไปประเทศต่างๆโดยไม่ต้องวีซ่าแล้วแต่บางกรณีอย่างเช่นญี่ปุ่นในช่วงเกือบ7-8ปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเราไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วก็ตอนนี้ประเทศจีนเราก็ไม่ต้องใช้วีซ่าโดยการแลกเปลี่ยนกันรวมทั้งเกาหลีใต้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากว่ามีคนที่อยู่นะครับไปเยือนประเทศเหล่านี้แล้วก็อยู่ต่อผิดกฎหมายนะครับแอบทำงานจึงทำให้รัฐบาลเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้นมานะครับแล้วก็ถึงกับมีการไล่กลับบ้านนะครับฉะนั้นการเมืองเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับมันมีสองสามประเด็นที่อยากจะหยิบยกขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะครับทั่วโลกแล้วทำไมเราสามารถเอาไปเยือนประเทศต่างๆได้น้อยกว่าสิงคโปร์นะครับได้น้อยกว่าสวีเดนนะครับทั้งๆที่เราเปิดนะครับก็มีหลายสาเหตุสาเหตุอันนึงก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าประเทศเหล่านั้นนะครับประเด็นแรกเลยเขาจะดูว่าประเทศที่จะให้วีซ่าฟรีหรือไม่นั่นน่ะมาจากประเทศที่มีรายได้สูงหรือรายได้ต่ำแน่นอนถ้าพาสปอร์ตจากรายได้ต่ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาไม่ให้หรอกเพราะว่ากลัวว่าเข้ามาแล้วหนึ่งจะหนีไปสองแอบทำงานสามนะครับหลบทำงานหรือทำมิจฉาชีพต่างๆเอาประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะครับคุณประวินทำไมอย่างเช่นต่างชาติเข้ามามีทั้งประเทศจนประเทศรวยประเทศที่เรายอมรับประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ดีแต่เวลาพอเข้ามาในประเทศไทยก็บางทีก็ทำอะไรต่อมีอะไรที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางประเทศมาจากประเทศยุโรปที่ร่ำรวยแต่พอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยก็ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิจฉาชีพผิดกฎหมายก็เป็นที่เป็นข่าวนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งประเทศไทยจำเป็นที่จะต้อง

0: ให้ความสนใจว่าประเทศที่ให้เข้ามาเนี่ยนะครับมีฐานะอย่างไรแล้วเวลาเข้ามาเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหมมีประกันชีวิตไหมในช่วงที่เดินทางแล้วก็เวลามาอยู่เนี่ยมีที่ติดต่อไหมนะครับแล้วประเด็นที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าประเทศที่มาเนี่ยนะครับเขามีระบบปกครองการเมืองอย่างไรนะครับถ้าเป็นการมีระบบการเมืองปกครองที่เป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ได้หนีเข้ามาหรือมาเที่ยวเพราะเหตุผลทางด้านการเมืองลี้ภัยอย่างนี้นะครับก็จะทำให้มันสะดวกขึ้นคือเข้ามาท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหตุผลอื่นๆอีกอย่างยกตัวอย่างนั้นนะครับเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยก็พยายามที่จะเจรจาการยกเว้นวีซ่ากับประชาคมยุโรปซึ่งเป็นเวลานานแล้วผมจำได้ตั้งแต่ผมทำข่าวใหม่ๆเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับ
1: ค
0: บา
1: ่ะ
0: งประเทศอย่างเช่นมาเลเซียก็จะมีสิทธิพิเศษสามารถเข้าไปในสหภาพยุโรปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าแต่ช่วงหลังนี้มีปัญหามากเนื่องจากว่ามีการจับกลุ่มนะครับคนเดินทางเข้าไปใน EU โดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับมีการลักลอบเอายาเสพติดเข้าไปอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้พยายามอย่างมากนะครับที่จะเจรจากับสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้บางประเทศอย่างยกตัวอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็จะให้สิทธิไม่ต้องใช้วีซ่าสำหรับพาสปอร์ตข้าราชการนะครับในอดีตพาสปอร์ตไทยข้าราชการนะครับปกสีน้ำเงินเข้มนะครับยังต้องขอวีซ่าตามปกติแล้วถ้าเป็นพาสปอร์ตราชการโดยทั่วๆไปนะครับสามารถเดินทางได้หลายๆประเทศมากกว่าพาสปอร์ตธรรมดาของไทยหน้าปกสีน้ำตาลครับคุณประวินไหม
1: ค่ะดังนั้นก็มีหลายมิตินะคะในเรื่องของสิ่งที่น่าจะคิดนะคะโดยเฉพาะที่คุณกวีเล่าให้ฟังเรื่องของการเจรจายกเว้นวีซ่ากับกลุ่มเชงเก้นสหภาพยุโรปเนี่ยถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลหลายยุคมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนหลังจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันติดขัดอยู่ที่เงื่อนไขไหนคะ
0: นี่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าการที่เราจะได้ยกเว้นวีซ่าของเชงเก้นนะครับซึ่งรวมทั้งสหภาพยุโรปหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU ซึ่งรัฐบาลไทยชุดนี้พยายามผลักดันนะครับชุดก่อนๆก็ผลักดันแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปใช้เวลานานมากครับคุณปวินามัยเป็นเวลา10 กว่าปีสาเหตุที่ล่าช้าไปเพราะว่าเหตุการณ์การเมืองของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เสถียรพอมีการยึดอำนาจทางสหภาพยุโรปก็หยุดการเจรจาทำให้มีการล่าช้าก็ไม่น่าแปลกใจประเทศอย่างเวียดนามเนี่ยสามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีได้กับสหภาพยุโรปซึ่งหลายคนก็แปลกใจว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเวลามีการเจรจาข้อตกลงการค้าแล้วกับประเทศใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีข้อสงวนเยอะแล้วก็เนื่องจากว่ามีปัจจัยภายในนะครับเรื่องเกี่ยวกับภาคทางด้านเกษตรกรรมนะครับแล้วก็อื่นๆที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีการเจรจากับยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำสำเร็จมาแล้วกับออสเตรเลียกับหลายๆประเทศนะครับตอนนี้ประเทศไทยในรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามส่งเสริมการลงทุนนะครับพยายามที่จะเพิ่มนะครับอัตราความเจริญแล้วก็ต้องการต่างชาติเข้ามาลงทุนจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD และการเข้า OECD ได้หรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวโยงนะครับคุณปวินามัยเก
1: ค
0: ี่ยว
1: ่ะ
0: โยงกับการเข้าเป็นสมาชิกของ EU เพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยกฎเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับนิติรัฐเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสนะครับเรื่องมาตรการที่จะตรวจสอบได้นั้นเนี่ยของข้อตกลงการค้าเสรีของระเบียบการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือข้อตกลงการเสรีทั่วไปนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่เป็นเรื่องที่แปลกสมมติยกตัวอย่างว่าเราสามารถเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ภายใน3 ปีข้างหน้าซึ่งรัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยพูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดยเฉพาะ ต้องขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าการเข้า OECD เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องหมูๆนะครับประเทศไทยจะต้องทำการปฏิรูปอย่างเรียกว่าถ้าทานยาก็ต้องทานยาเยอะแหละขนาดใหญ่เพราะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายโบร่ำโบราณแล้วก็สิทธิต่างๆที่จำกัดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนให้การคุ้มครองนะครับอีกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมากมายฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไทยจะต้องเอาใส่ใจแล้วมีความเชื่อมโยงถ้าประเทศไทยสามารถเข้า OECD 3ปีข้างหน้าผมสามารถทายด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าพลังของพาสปอร์ตไทยนะครับที่สามารถเข้าไปประเทศต่างๆได้70กว่าประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มเป็น100กว่าประเทศอย่างแน่นอนครับคุณประเวณไม
1: ค่ะดังนั้นก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของการเข้า OECD แล้วก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของอันดับของพาสปอร์ตไทยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ค่ะสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำถ้าอยากให้อันดับพาสปอร์ตไทยดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ผมคิดว่าการเจรจาทวิภาคีมีความสำคัญนะครับแล้วก็
1: ค่ะ
0: ประเทศต่างๆที่จะให้วีซ่าฟรีเราหรือไม่เนี่ยเขาจะดูว่าเราเนี่ยมีขีดความสามารถมีกระเป๋าตังค์คนในชาติไหมอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับตอนที่เศรษฐกิจเขาไม่ดีในช่วง10ปีกว่าที่ผ่านมาก็มีความริเริ่มในปี2013นะครับว่าอยู่ๆเนี่ยก็บอกว่าจะยกเว้นวีซ่าให้นะครับซึ่งทุกคนก็แปลกใจพอยกเว้นวีซ่าเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับคุณประวินนามัยปร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: กฏว่านักท่องเที่ยวไทยเข้าไปญี่ปุ่นเนี่ยมากเป็นพิเศษที่สุดในสมาชิกอาเซียนทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับปีหนึ่งเป็นจํานวนจะเกือบ2 ล้านคนแล้วก็คนที่ไปญี่ปุ่นนะครับมักจะไปญี่ปุ่นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับไม่ใช่ครั้งเดียว2 ครั้งนะครับบางคนไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ย5 ถึง 7 ครั้งแล้วประเทศที่ไปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ไปแต่โตเกียวไปฮอกไกโดแต่ไปหลายๆจังหวัดนะครับอย่างเช่นไปเกียวโตนาราวากายามะฮิโรชิมาคาโกชิมานะครับญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็ได้รับผลประโยชน์นะครับการยกเว้นวีซ่าทำให้คนเดินทางเข้ามาใช้เงินเยอะแต่ช่วงหลังญี่ปุ่นเนี่ยบ่นกับรัฐบาลไทยว่ามีจำนวนคนงานที่อยู่นานเกินไปนะครับยังผิดกฎหมายแล้วก็มีการส่งตัวกลับมาแล้วก็หลายๆครั้งก็เดินทางกลับไปอีกในช่วงเวลาอันสั้นจนทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้นะครับมีการพิจารณาว่าอาจจะต้องจำกัดเรื่องวีซ่าแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นเนี่ยดีมากๆแล้วก็อยากจะเห็นคนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับจึงทำให้กระทรวงต่างประเทศนะครับสนับสนุนให้ประเทศไทยได้วีซ่าฟรีต่อไปแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นก็เปิดขยายให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับวีซ่าฟรีเช่นกันนะครับประเทศไทยเนี่ยไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ได้รับสิทธิพิเศษนะครับคือไม่ต้องใช้วีซ่าแต่เราเองก็ไปสร้างชื่อเสียในประเทศเหล่านั้นนะครับอยู่เกินแอบทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วครับเรื่องแบบนี้เป็นมาเป็นประเด็นท้าทายความสัมพันธ์ทวิภาคีมาเป็นเวลา20-30 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญนะครับทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็คนไทยก็ยังเข้าไปอยู่นะครับอันนั้นตอนนี้คนไทยรายได้ดีขึ้นก็เข้าไปท่องเที่ยวตัวอย่างล่าสุดก็เป็นประเทศจีนหลังจากที่ไทยจีนมีข้อตกลงทวิภาคียกเว้นนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยกับรัสเซียตั้งแต่ปี2003เนี่ยนะครับซึ่งหลายคนแปลกใจเพราะว่าประเทศรัสเซียไม่ค่อยมีประวัติในการให้วีซ่าฟรีแก่ประเทศอื่นๆแต่บังเอิญในช่วงของรัฐบาลของในช่วงนั้นนะครับเป็นรัฐบาลซึ่งต้องการความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียนะครับคือในช่วงของคุณทักษิณกับปูตินก็เลยตกลงกันนะครับตอนนี้เลยทําให้นักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยมาเดินทางมาเมืองไทยในแต่ละปีนะครับมีถึง1,500,000กว่าคนนะครับซึ่งถ้าเราลองคิดดูนะครับหลายคนไม่ได้คิดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับ ตามปกติ

0: นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะต้องเสียเงินนะครับ1,000หรือ2,000เป็นค่าลงทะเบียนวีซ่านะครับซึ่งนับว่าถูกนะครับบาทนะครับหนึ่งพัน
1: ค่
0: ห
1: ะ
0: รือ2,000 บาทซึ่งนับว่าถูกเพราะว่าเวลาคุณประวินนำไมไปยุโรปหรือไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องเสียเงินบางทีรวมๆหมื่นนะครับแล้วบางทีอาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่ระยะเวลานะครับฉะนั้นตามปกติแล้วนะครับอย่างเช่นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยรายได้จากวีซ่าก็จะนำเข้ามาใช้ในกิจกรรมของราชการในสถานทูตหรือกงสุลต่างๆในประเทศนั้นๆนะครับลอง
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ิดดูในปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นจำนวนล้านล้านคนและเงินจำนวนเงินที่เก็บได้นะครับมีจำนวนมากมายเป็นร้อยร้อยล้านเลยนะครับอย่างเช่นประเทศจีนประเทศรัสเซียเป็นต้นนะครับแต่คนไทยเองเวลาไปนอกอย่างกับรัสเซียเนี่ยเราไปแค่40,000ถึง50,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับคนไทยมักจะไปเที่ยวรัสเซียไปดูพระจันทร์ไปดูดวงอาทิตย์นะครับค่ำคืนนะครับฉะนั้นรายได้ที่มาจากการยกเว้นวีซ่าก็เป็นจำนวนมากอยู่ฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาดูนะครับว่าประเทศไหนควรจะยกเว้นวีซ่าประเทศไหนไม่ควรแล้วก็จะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันนะครับบางประเทศเราให้แต่เขาไม่ยอมให้เรานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างประเทศ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: อสเตรเลียประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็เราเขาสามารถเข้ามาในประเทศเราได้แต่เราเข้าไปในประเทศเขาไม่ได้เราต้องจําเป็นต้องขอวีซ่านะครับในอดีตเราเข้าไปสแกนดิเนเวียได้ตอนนี้มีกฎข้อบังคับใหม่เราเข้าสแกนดิเนเวียเราต้องขอวีซ่าแต่เขาสามารถเข้าในประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่าครับคุณประวินทำไม
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยตอนนี้รัฐบาลมีรายชื่อประเทศเป้าหมายที่กำลังเจรจาจะขอยกเว้นวีซ่าให้คนไทยชัดเจนหรือเปล่าคุณกวีคะ
0: ผมคิดว่ามี2 ประเทศที่เป็นหลักคือสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่า2 ประเทศนี้ถ้ารวมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปมากกว่าถึงอย่างน้อยๆ30 กว่าประเทศเราสามารถเข้าไปแคนาดาเข้าไปสหรัฐอเมริกาเข้าไปยุโรปนะครับแล้วก็มีถึงเกือบ30 ประเทศนะครับก็เป็นประเทศที่คนไทยชอบไปเดินทางอยู่แล้วนอกนั้นก็มีประเทศในเอเชียใต้นะครับตะวันออกกลางในแอฟริกาซึ่งคนไทยอาจจะเที่ยวน้อยหน่อยนะครับแล้วต่อไปผมคิดว่าถ้าความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมีความร่วมมือมากกว่านี้ก็อาจจะมีการเจรจากันได้นะครับแล้วผมคิดว่าเราควรจะทำเช่นนั้นด้วยครับคุณประวินทำไม
1: ดังนั้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้เรื่องของการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยค่ะคุณกวีมองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะรายงานเรื่องของการเจรจาวีซ่าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะจะได้ช่วยกันตรวจสอบได้หรือเปล่าคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูจากการจัดอันดับที่ต่างประเทศเนี่ยจะประกาศออกมาในแต่ละปีนะคะ
0: ใช่คือตามจริงแล้วเนี่ยเราควรจะจัดอันดับกันเองแล้วก็พิจารณาดูว่าประเทศเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพลังวีซ่ามากน้อยแค่ไหนภายในอาเซียนนี่นะครับในสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด11 ประเทศเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับ3นะครับคือเราอันดับ1ก็เป็นสิงคโปร์อันดับ2เป็นมาเลเซียน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับอันดับ3ก็คือไทยต่อจากนั้นก็เป็นแบบฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นพม่าอยู่โลสุดนะครับแล้วก็มีลาวมีกัมพูชานะครับอีสต์ติมอร์ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่ถือว่ามีประชาธิปไตยแล้วก็มีเสรีภาพนะครับแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยหยิบยกมาพิจารณานะครับว่าจะให้วีซ่าฟรีหรือไม่ก็คือประเทศนั้นเนี่ยมีเศรษฐกิจดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นั่นเป็นประเด็นสำคัญถ้าเป็นประเทศร่ำรวยโอกาสได้วีซ่าฟรีมีเยอะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นระดับรายได้ปานกลางก็จะอยู่ในระดับกลางๆนะครับอันนี้คือเราสามารถพิจารณาดูได้แบบผิวเผินแล้วผมคิดว่าในยุคของรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเพิ่มการเจรจานะครับทวิภาคีกับประเทศยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงการค้านี้ให้สำเร็จภายในปีนี้เนี่ยเราก็จะได้เชงเกิลเป็นของแถมมาด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าสำคัญอย่างกรณีของ

0: สิงคโปร์นะครับมีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าออกสหรัฐได้ถ้าเราสามารถมีข้อตกลงนะครับกับสหรัฐข้อตกลงกับสหรัฐเนี่ยมีเรื่องมากมายเราเจรจาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับตั้ง190กว่าปีนะครับจริงๆแล้วมันมากกว่า200ปีซะอีกนะครับเป็นความมิตรภาพที่ยาวนานมามากเป็นประวัติศาสตร์เราเป็นประเทศแรกที่เข้าไปเอเชียในประเทศแรกนะครับที่เข้าไปมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ปรากฏว่ามันไม่ส่งผลมาในปัจจุบันหรือไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากับในอดีตนะครับในช่วงของรัชกาลที่สามแล้วก็ประธานาธิบดีคนที่สองที่สามของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็ของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาประสานรวมกันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังของเราในการเจรจาแล้วก็เรียกร้องกับสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยจะเป็น3ประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเรียกว่าอัดฉีดเลยนะครับเพ
1: ค
0: ื่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ที่จะเจรจาเพื่อที่จะได้ให้คนไทยเนี่ยมีภาวะในการที่เดินทางเนี่ยอิสระมากขึ้นเข้าออกได้ดีขึ้นครับคุณประเวนใหม่
1: ค่ะก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงความสามารถของรัฐบาลในการเจรจาที่จะเปิดประตูให้คนไทยเนี่ยได้ไปต่างประเทศได้สะดวกขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกวีนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพลังของหนังสือเดินทางนะคะที่ Henry Passport Index ค่ะก็ได้จัดอันดับหนังสือเดินทางของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ประมาณอันดับที่60ของโลกนะคะสามารถเดินทางไปกว่า70จุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องขอวีซ่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในอาเซียนไทยอยู่อันดับ3นะคะอันดับแรกสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะดังนั้นโจทย์สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยจะต้องพิจารณายังไงนะคะที่จะทำให้เรื่องของการขอวีซ่านะคะทั้งที่เราให้วีซ่าประเทศอื่นที่เข้ามาในบ้านเรากับการที่เราจะเดินทางไปที่ประเทศเขาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันกับแต่ละประเทศยังไงบ้างนะคะที่คุณกวีเล่าให้ฟังก็เช่นสหรัฐเช่นสหภาพยุโรปนะคะก็เป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลนำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับทาง TDRI ค่ะ
2: คือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง
3: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวกับนักวิจัยของ TDRI นะคะกับเรื่องตรวจระบบสุขภาพคนกรุงแก้ปมบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครนะคะคุยกันกับคุณธงชัยนาพิมพ์นักวิจัยของ TDRI ค่ะคุณธงชัยคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณประวินทร์อมัยครับแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
1: ค่ะก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหลายที่นะคะมีแพทย์มีสถานพยาบาลมากกว่าจังหวัดอื่นๆดังนั้นเนี่ยคนกรุงเทพน่าจะเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายกว่าแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของระบบบริการสุขภาพในกรุงเทพก็ยังมีปัญหาซับซ้อนหลายเรื่องอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยกันนะคะทำความเข้าใจถึงปัญหาบริการปฐมภูมิในกรุงเทพว่าอยู่ตรงไหนแล้วควรจะออกแบบระบบใหม่ยังไงให้คนกรุงเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานได้อย่างแท้จริงนะคะ
4: ครับก่อนจะเริ่มคุยนะครับผมขอเล่านิดนึงนะครับว่าทำไม TDRI ถึงมีความสนใจเรื่องนี้นะครับเนื้อหาหรือผลการวิจัยที่ผมจะมาเล่าเนี่ยส่วนใหญ่มาจากโครงการวิจัย

0: เรื่องการสังเคราะห์บริการสาธารณสุขที่พึงประสงค์การบริหารจัดการสุขภาพและจัดสรรงบประมาณประถมภูมิในกทม.นะครับโดยเราได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรศครับก็อย่างที่คุณปวินามัยเกิดขึ้นมานะครับว่ากทม.เนี่ยเรามีทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากมายนะครับแพทย์ส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงนะครับมากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็เรายังมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคเนี่ยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกันนะครับแต่ทำไมทรัพยากรที่เยอะขนาดนี้คนกทม.ถึงยังเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยากกว่าครับผมอาจจะชวนให้ทุกท่านเข้าใจบริบทภาพรวมของกทม.ก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างจำนวนเราดูที่ตัวเลขประชากรเนี่ยกทม.เรามีประชากรราวๆเกือบ8ล้านคนนะครับอยู่ที่ประมาณ6ล้าน7ล้าน6แสนกว่าคนนะครับโดยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ย3ล้าน5นะครับใช้สิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการนะครับรองลงมาที่ประเด็นสำคัญก็คือสิทธิ์การรักษาแต่ละสิทธิ์นะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของพฤติกรรมการเข้ารับบริการนะครับเริ่มที่สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ก็คือคนประมาณ75%ของสิทธิ์บัตรทองนะครับมาจะเข้ารับบริการหรือลงทะเบียนไว้กับหน่วยบริการที่เป็นหน่วยบริการประถมภูมินะครับทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนอีก25%เนี่ยลงทะเบียนหรือเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลนะครับพูดง่ายๆก็คือคนกลุ่มใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเข้ารับบริการที่คลินิกหรือศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นด่านแรกก่อนที่จะเข้าสู่โรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการประจำครับผม
1: อืมค่ะอันนี้ก็คือสิทธิ์การรักษาแล้วก็การใช้บริการนะคะทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างคะ
0: ปัญหาที่เราจะมาโฟกัสกันวันนี้ก็คือปัญหาที่อยู่เฉพาะกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับซึ่งเป็นคนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบที่อาจจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางต่างๆอย่างเช่นผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการนะครับ
1: อ่า
0: คือระบบที่ถ้าสมมุติว่าระบบบริการปฐมภูมิเนี่ยมีปัญหามันก็จะไปกระทบกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาแรกที่เราค้นพบก็คือความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองต่อหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยค่อนข้างต่ำฮะจากแบบจำลองของที่ของเราพบว่าคนมักนิยมที่จะไปรับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลมหาลัยมากกว่านะครับเนื่องจากที่เขามีความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษามากกว่าอีกทั้งเรายังพบว่าคนที่เคยเข้ารับบริการในคลินิกเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะบายพาสไปโรงพยาบาลเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผม
1: อืมค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ
0: ปัญหาก็คือมันเป็นเพราะว่าคนอาจจะไม่เชื่อมั่นในคุณภาพในการรักษาของคลินิกครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็คือเนื่องด้วยที่ศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็อาจจะยังไม่แข็งแรงพอในการที่จะดูแลผู้ป่วยครับผม
1: อืมค่ะตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพการให้บริการกันต่อไปนะคะทีนี้พอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีประเด็นอื่นๆอีกไหมคะที่ทีมวิจัยค้นพบอะค่ะ
0: จริงๆประเด็นที่คนพบก็คือระบบบริการสุขภาพในกทม.เนี่ยฮะส่วนใหญ่มันเป็นระบบที่เน้นการรักษามากกว่าการป้องกันนะครับอย่างข้อมูลที่เราดูก็คือเรื่องอัตราการเข้ารับบริการนะครับอัตราการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยนอกเนี่ยหรือเพื่อการรักษาเนี่ยของกทม.เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะครับคือกทม.เนี่ยมีอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.4 ครั้งต่อคนต่อปีในขณะที่ประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับ 3.75 ครั้งต่อคนต่อปีแล้วถ้าเราดูเรื่องอัตราการได้รับบริการ P&P หรือบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยเราก็พบว่ายิ่งต่ำกว่าอัตราการรักษาประมาณ4เท่าก็คืออยู่ที่ประมาณแค่0.64ครั้งต่อคนต่อปีสิ่งที่น่ากังวลก็คือคนในกทม.เนี่ยอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นก็คือมีประมาณเกือบ8ล้านคนใช่ไหมฮะแต่มีเพียง2.2ล้านคนเท่านั้นครับที่ได้รับบริการ P&P ครับผม
1: ค่ะดังนั้นอันนี้ก็แสดงถึงเรื่องของพฤติกรรมการใช้บริการของคนในกรุงเทพนะคะทีนี้นอกจากเรื่องที่มีการใช้บริการแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะปัญหาอื่นๆที่เจอสำหรับผู้ที่ถือบัตรทองหรือว่าเสียงสะท้อนของผู้มีบัตรทองเนี่ยเขาอยากให้มีการปรับปรุงบริการยังไงบ้างคะ
0: ส่วนที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงบริการนะครับคือปัญหาที่คนบัตรทองในกทม.กลุ่มใหญ่เจอเนี่ยคือเรื่องของประเด็นการส่งต่อใช่ไหมฮะอย่างถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเวลาคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับไปรักษามักจะไปที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนหน่วยบริการปฐมภูมิก็จะต้องส่งต่อเมื่อคนไข้มีอาการหรืออยากที่จะมีความไปโรงพยาบาลมากกว่าครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักที่เราพบครับ
1: ค่ะระบบส่งต่อนี่มีปัญหาตรงไหนบ้างคะ
0: อาจจะเท้าความไปถึงตอนช่วงที่เป็นปัญหาช่วงแรกๆนะครับช่วงปี67ก็คือปัญหาหลักๆที่เราค้นพบครับมันเป็นเรื่องของระบบการจ่ายเงินนะครับอธิบายก่อนว่าผู้ว่าใช้บริการสิทธิ์บัตรทองนะคะมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับเป็น purchaser หรือเป็นผู้จ่ายค่าบริการแทนใช่ไหมฮะคนสามารถเข้ารับบริการได้ฟรีปัญหาที่เรื่องของระบบการเบิกจ่ายหรือกลไกการแชร์ลิงความเสี่ยงระหว่าง provider กับ purchaser ที่ไม่เหมาะสมนะครับมันผลกระทบเลยตกมาอยู่ที่ผู้รับบริการนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งตัวผู้ป่วยแล้วก็ทำให้มีปัญหาที่คลินิกต่างๆนี่เขาอาจจะไม่อยากจะเข้าร่วมกับบริการปฐมภูมิแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อาจจะเล่าถึงประเด็นหลักอะครับก็คืออย่างช่วงแรกๆใช่ไหมฮะอย่างที่มีการตั้งบัตรทองมาในกทม.นะฮะระบบการเบิกจ่ายมันเป็นระบบที่เรียกว่าเหมาจ่ายรายหัวก็คือสปสช.จะจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้กับหน่วยบริการประจำที่ผู้รับบริการลงทะเบียนอยู่ครับเป็นอัตราการเหมาจ่ายรายหัวต่อปีซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนะครับแต่ทีนี้ช่วงในช่วงของปีประมาณปี2563นะครับเกิดการเบิกจ่ายผิดปกติในคลินิกเอกชนหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับสปสช.ก็เลยปรับลดบทบาทของคลินิกลงแล้วก็เปลี่ยนการจ่ายจากเหมาจ่ายรายหัวเนี่ยเป็นจ่ายตามผลงานแทนนะครับก็คือคลินิกให้บริการผู้ป่วยอย่างไรก็จ่ายอย่างนั้นภายใต้งบควบคุมนะครับผมจากนั้นก็ปัญหามันมาอยู่ในช่วงหลังโควิดนะครับหลังโควิดเนี่ยคือด้วยระบบการจ่ายแบบนี้ใช่ไหมฮะคนจากที่มันเพิ่มการคนมาเพิ่มการเข้าบริการค่อนข้างมากอะครับอัตราการใช้บริการมันสูงทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีไม่เพียงพอปัญหาก็คือยิ่งคนให้บริการรักษาผู้ป่วยเท่าไหร่นะครับหน่วยบริการก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะดังนั้นก็ไม่ได้มาร่วมก็เลยถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ในพื้นที่
0: ใช่ครับก็คือหลังจากนั้นก็คือมีปี67นะครับที่มีการปรับระบบไปใช้ระบบเดิมก็คือหมอจ่ายรายหัวอีกครั้งแล้วทำให้ก็โดยสปสช.กำหนดให้หน่วยบริการประจำนะครับต้องร่วมจ่ายค่าส่ง

0: ต่อผู้ป่วยทีนี้มันก็เลยทำให้หน่วยบริการนะครับพยายามปรับลดวิธีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเช่นกำหนดโควต้าว่าวันนี้จะส่งต่อผู้ป่วยกี่คนกี่ครั้งใช่ไหมฮะหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งหมายความว่ากรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องไปติดตามอาการ follow up ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องกลับมาขอใบส่งตัวที่คลินิกทุกครั้งมันก็เลยสร้างภาระให้กับผู้ป่วยนะครับอีกทีนี้ก็คือเมื่อสปสช.มีการกำหนด risk sharing แบบนี้ก็คือให้ร่วมจ่ายค่าส่งต่อผู้ป่วยเราก็พบว่าคลินิกบางคลินิกก็มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอหมายถึงว่าเหมาจ่ายรายหัวที่ได้มาครับมันไม่ครอบคลุมค่าส่งต่อทั้งหมดได้ทำให้คลินิกก็อาจจะประสบปัญหาขาดทุนก็เลยเลือกที่จะลาออกจากการรับบริการผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะคะที่เป็นประเด็นหนึ่งเรื่องที่เจอกันอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับเรื่องของหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่นะคะอย่างนี้เนี่ยเขามีการคุยกันไหมคะว่าควรจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่นะคะ
0: จริงๆก็ทางสปสช.หรือทางหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตกลงเรื่องค่าส่งต่อมีกลไกที่เรียกว่า Clearing House กันหลังบ้านนะครับว่าค่าบริการนี้จะจ่ายอย่างไรแบบไหนนะครับแต่ปัญหามันก็อาจจะยังอยู่ที่ว่างบประมาณมันอาจไม่เพียงพอนะครับโดยปกติปีหนึ่งเนี่ยงบส่วนใหญ่มันจะเกินมาที่ประมาณ200 กว่าล้านนะครับทำให้มันเกิดความไม่เชื่อใจกันระหว่างหน่วยรับส่งต่อกับหน่วยที่ส่งต่อครับเนื่องจากว่าเวลาที่คลินิกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลระบบการเบิกจ่ายมันเป็นแบบรายบริการหมายถึงว่าโรงพยาบาลให้บริการเท่าไหร่อย่างไรก็จะสามารถกลับมาเบิกได้ที่สปสช.ใช่ไหมฮะคือกลไกมันสร้างความไม่ไว้วางใจกันระหว่างหน่วยบริการนะครับอีกทั้งหน่วยบริการส่วนใหญ่นะครับก็ส่งต่อไปผู้ป่วยไปที่โรงเรียนแพทย์ใช่ไหมครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงหรือเนื่องจากศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคก็ดีกว่าใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายมันก็เลยตามมาครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยโมเดลหรือว่าการจะปรับปรุงบริการตรงนี้เนี่ยมีข้อเสนอยังไงบ้างคะ
0: จริงๆงานวิจัยของเราเนี่ยพยายามที่จะออกแบบเราเรียกว่าระบบบริการที่พึงประสงค์นะครับโดยเราวิเคราะห์เฟรมเวิร์กผ่านหลักการหนึ่งนะครับเรียกว่า 4C ครับ C ตัวแรกคือ First Contract ก็คือพยายามทำให้หน่วยบริการหรือระบบเนี่ยมันเป็นระบบเครือข่ายประชาชนทราบว่าตัวเองต้องไปรับบริการที่ไหนมีเกตคีเปอร์ที่ชัดเจนโดยยึดหลักใกล้บ้านใกล้ใจครับตัวที่ C ตัวที่2ก็คือ Comprehensiveness ก็คือประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุมในทุกมิติตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมการป้องกันโรครวมไปถึงการรักษาและก็การฟื้นฟูครับคือบริการภายใต้ระบบที่มันค่อนข้างมีการบูรณาการกันอย่างครบวงจร C ตัวที่3ก็คือ continuity ก็คือความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ใช่ระบบที่ขาดหายไปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เมื่อผู้ป่วยต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม intermediate care หรือผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูกลุ่ม long term care หรือว่ากลุ่มที่เป็น palliative care เนี่ยระบบก็ต้องมีการรองรับที่ชัดเจน ตัวสุดท้ายก็คือ coordination ก็คือการประสานงานกันระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการทุติยภูมิตติยภูมิที่ไร้รอยต่อทั้งในเรื่องของระบบบริการและแล้วก็ระบบการจัดการงบประมาณครับผมทีนี้ข้อเสนอแนะของงานนะครับเราพยายามที่จะไปดูว่ากทม.เนี่ยตอนนี้ขาดอะไรใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่กทม.ขาดเนี่ยก็คือขาดเจ้าภาพในการจัดบริการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
1: ค่ะ
0: อย่างกล่าวขึ้นอย่างนี้ครับก็คือปัจจุบันเนี่ยกทม.หรือ BMA เนี่ยส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็น provider ก็คือ provider คอยจัดบริการผ่านหน่วยบริการภายในสังกัดอย่างเช่นสังกัดสำนักการแพทย์สังกัดสำนักอนามัยที่ดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับคือภาพในที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่กทม.เป็นเพียง provider อยู่ครับคือไม่ได้ทำหน้าที่เป็น system manager ที่ชัดเจนก็คือดูแลประชากรที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของตนเท่านั้นแล้วก็แม้ว่ากทม.จะมีนโยบายอย่างเช่นตรวจสุขภาพล้านคนหรือนโยบายยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยจะเสนอให้กทม.เนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดบริการนะครับหรือเรียกว่าเป็น Network Coordinator ซึ่งเราก็คิดว่าปัจจุบันผู้ว่าคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมเนี่ยก็พยายามจะผลักดันศักยภาพตรงนี้อยู่ครับผม
1: ค่ะก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่กทม.น่าจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ยกระดับการให้บริการตรงนี้ขึ้นมานะคะความท้าทายของเจ้าภาพถ้าเป็นกทม.นี่ถ้ามองไปในภาพแบบนั้นเนี่ยกทม.จะต้องทำอะไรบ้างคะ
0: ความท้าทายหลักก็คิดว่าเป็นเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบที่อยู่ในปัจจุบันนะครับว่าด้วยความที่หนึ่งซิสเต็มของกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมือนต่างจังหวัดที่อย่างเช่นระบบสุขภาพในต่างจังหวัดก็จะมีรพสต.หรืออนามัยประจำอยู่ในแต่ละตำบลใช่ไหมฮะแต่ละตำบลก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ละอำเภอก็จะถ้าเกินศักยภาพอีกก็จะส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างนะฮะคือต่างจังหวัดมันค่อนข้างมีเครือข่ายที่ชัดเจนมีหน่วยงานอย่างสสจ.ที่คอยดูแล้วก็คอยกำกับเครือข่ายการจัดบริการที่ชัดเจนแต่ทีนี้ของกทม.เนี่ยคือถ้ามองเนื่องด้วยที่กทม.มีหน่วยบริการหลากหลายสังกัดทั้งสังกัดกทม.เองสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัยหรือสังกัดกระทรวงต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายทีนี้การบูรณาการหรือการที่จะทำให้ภาพมันไปในภาพเดียวกันหรือมันเป็นเครือข่ายแบบเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างมีความยากเนื่องจากกทม.ก็ไม่ได้มีอำนาจสั่งการหน่วยบริการนอกสังกัดใช่ไหมฮะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายครับแล้วก็เราพบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณที่กทม.เนี่ยยังอาจจะใช้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่อนข้างน้อยครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราไปดูตัวเลขประมาณงบประมาณสัดส่วนไม่ถึง10%เท่านั้นของงบกทม.ที่ถูกใช้แล้วก็จัดสรรไปสำหรับบริการสุขภาพนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตรงนี้นี่ก็จะเริ่มจากเรื่องของการที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการนะคะสำหรับเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพของคนในกทม.นะคะก็มองเห็นปัญหาหลายมุมเหมือนกันนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้ตามที่ทีมวิจัยของ TDRI มีข้อเสนอมานะคะก็น่าสนใจนะคะเรื่องของการสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมแล้วก็การทำงานที่เชื่อมต่อกันมีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็บริหารงบประมาณในการดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพนะคะนอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคุยกันเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพก็คือการป้องกันเดี่ยวการรักษาเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ย กทม.หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ให้บริการด้านสุขภาพนี่ควรจะต้องมีบริการอะไรเพิ่มเติมที่จะตอบโจทย์ในการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษานะคะ
0: อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าอัตราการเข้ารับบริการ

0: เพื่อป้องกันสุขภาพหรือ PP เนี่ยค่อนข้างต่ำใช่ไหมฮะคนในกทม.อาจจะเข้าถึงบริการได้น้อยแต่โจทย์คือเราจะสร้างบริการอย่างไรให้ตอบโจทย์กับคนในกทม.นะฮะเพราะอย่างที่ทราบว่าคือด้วยข้อจำกัดในเชิงของพื้นที่อะครับอย่างเช่นบางที่ที่เป็นคอนโดหรือสถานที่ต่างๆอย่างเช่นบ้านจัดสรรเนี่ยการที่บริการพวกนี้จะไปถึงถึงน่ะค่อนข้างที่ยากอย่างเช่นนโยบายที่ผมพูดถึงก็คือนโยบายตรวจสุขภาพล้านคนซึ่งนโยบายเนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ P&P เนี่ยได้ค่อนข้างมากคือประชาชนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลหรือหน่วยปฐมภูมิเพื่อรับการตรวจสุขภาพใช่ไหมฮะสามารถไปตามห้างหรือตามสถานที่ใกล้บ้านเนี่ยที่ดีขึ้นกว่าเดิมฮะอันนี้ก็คือมันเพิ่มการเข้าถึงได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเราดูจริงแล้วจริงแล้วว่าบริการ P&P แบบไหนที่ตอบโจทย์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องไปดูที่ประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอครับว่าเฮลจริงๆของกทม.คืออะไรส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพจิตเรื่องการคัดกรอง NCD หรือคัดกรองมะเร็งต่างๆนะครับสิ่งที่กทม.ทำได้ดีก็คือเรื่องของการคัดกรอง NCD อะครับที่ค่อนข้างได้ทำได้ดีหรือคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ดีเหมือนกันครับแต่ในเรื่องของการคัดกรองที่มีการใช้งบประมาณที่สูงหรืออย่างเช่นพวกการคัดกรองมะเร็งต่างๆเนี่ยอัตราที่เราค้นพบอะครับก็การเข้าถึงพวกนี้ยังค่อนข้างต่ำหรือกลุ่มต่างๆนะครับเราพบว่ากลุ่มเปราะบางเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เปราะบางนะครับได้รับบริการ PP ที่น้อยมากครับ
1: ค่ะก็ยังไปไม่ถึงคนกลุ่มนั้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะคะดังนั้นในอนาคตเนี่ยระบบจะต้องออกแบบอย่างไรถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อยอดต่อไปยังไงอีกบ้างไหมคะ
0: แต่ที่เราค้นพบก็คือเราพบว่าปัจจุบันนะครับระบบเบิกจ่ายหรืออัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ P&P ครับไม่จูงใจให้กับหน่วยบริการนะครับมาทำผลงาน P&P แม้ว่ามันจะเป็นระบบการเบิกจ่ายที่ง่ายกว่าบริการตรวจรักษาแล้วครับคือหน่วยบริการสามารถให้บริการได้แล้วก็ไปเรียกเก็บเงินได้เลยแต่เราพบว่าอัตราที่สปสช.จ่ายอะครับอาจจะไม่ครอบคลุมต้นทุนค่าบริการของผู้ป่วยอะครับอย่างเช่นบริการ P&P บางรายการอย่างเช่นการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือการตรวจคัดกรองบางอย่างอะครับคลินิกซึ่งเป็นหน่วยบริการหลักเนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่าที่สปสช.จ่ายมันก็เลยทำให้คลินิกกลุ่มเหล่านั้นไม่เลือกที่จะไม่ทำบริการแทนนะครับ
1: ค่ะ
0: ข้อเสนอที่เราอยากเห็นก็คือพยายามปรับรูปแบบการเบิกจ่ายให้เน้นการจ่ายแบบ value based นะครับคือเราพยายามปรับรูปแบบการจ่ายเงินให้เป็นไปเหมือนกับรูปแบบการให้บริการนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่สปสช.กำลังจะปรับก็คือการตรวจคัดกรอง HIV นะครับที่พยายามที่จะอิงตาม patient journey เช่นการตรวจรักตรวจคัดกรองครั้งแรกและถ้าหากผู้ป่วยมีการรับยาหรือมีการ follow up อาการก็จะมีการจ่ายค่าบริการเพิ่มขึ้นนะครับจ่ายแบบตามที่เป็นระบบบริการนะครับมันก็จะกระตุ้นให้หน่วยบริการเน้นการให้บริการมากกว่าเน้นการรักษานะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอนะคะก็หลายมุมทีเดียวนะคะแล้วก็มีหลายโจทย์ต่อจากนี้ด้วยนะคะที่จะทำให้เรื่องของการให้บริการสุขภาพในระดับแรกของคนที่อยู่ในพื้นที่กทม.นี่ราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะไว้เดี๋ยวขออัปเดตกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะ

0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้คุยกันนะคะกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะกับตรวจระบบสุขภาพคนกรุงแก้ปมบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครนะคะกับคุณธงชัยนาพิมพ์นักวิจัยของ TDRI ค่ะก็ได้เห็นถึงภาพของสถานการณ์นะคะรวมไปถึงข้อเสนอแนะของทีมวิจัยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการให้บริการสุขภาพนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนนะคะแล้วก็แน่นอนทุกคนก็คาดหวังนะคะว่าระบบบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ต่างๆนะคะก็น่าจะมีบริการที่ครอบคลุมสะดวกราบรื่นนะคะไม่ได้มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ว่าถ้าถึงเวลาต้องใช้บริการแล้วนี่ก็หวังว่าจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการดูแลป้องกันมากกว่าการรักษาโรคด้วยนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญของสปสช.แล้วก็เจ้าภาพในเครือข่ายสาธารณสุขนะคะที่จะมาร่วมกันทำให้ระบบนี้เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณทีมวิจัยจาก TDRI ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินทร์ไมบ่ายคล้อย
2: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

0: ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับอธิบดีกรมบัญชีกลางระบุกำลังรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้กฎหมายเบิกค่ารักษาพยาบาลนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการว่าต้องทำความเข้าใจว่าบำเหน็จบำนาญของผู้ที่ลงนามในสัญญาไปแล้วไม่มีการยุ่งหรือตัดบำเหน็จบำนาญใดๆสิ่งที่รัฐจะทำน่าจะเป็นสำหรับข้าราชการเข้าใหม่ซึ่งจะมีโมเดลต่างๆที่กำลังพิจารณากันอยู่และขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้เวลา1เดือนหากรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนสรุปร่างกฎหมายนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปส่วนการจะไปใช้วิธีซื้อประกันให้ข้าราชการแทนนั้นทำได้ยากเพราะข้าราชการที่ใช้สิทธิ์อยู่ส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและมีความซับซ้อนมากเลขาปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียรวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเต

0: เอ็ดสาวชาวไทยวัย25ปีถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงการลักลอบขนยาเสพติดโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและไล่ถึงต้นตอคือเจ้าของยาเสพติดแต่ได้หลบหนีไปต่างประเทศแล้วซึ่งเป็นเครือข่ายกระบวนการยาเสพติดเดิมที่ได้ทำแต่เบื้องต้นการตรวจสอบก็ยังไม่ครบทั้งกระบวนการโดยยังขาดในระดับบนแต่ก็ไม่ละความพยายามซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานอยู่ส่วนกรณีของแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโดยที่ผ่านมามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นโอกาสดีที่สื่อให้ความสำคัญเพราะจะได้ตระหนักอย่างที่ทราบกันว่าคนหิ้วเป็นทั้งแอร์โฮสเตสและบุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษายังหลงเข้าไปอยู่ในกระบวนการรับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากทั้งที่รู้และไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดแต่นั่นหมายความว่ากำลังทำผิดกฎหมายแม้ไม่รู้ว่านั่นเป็นยาเสพติดแต่การหิ้วสินค้าไปต่างประเทศผิดพระราชบัญญัติศุลกากรอย่างชัดเจนส่วนการจับกุมเครือข่ายจะทำให้ความผิดของแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลดลงหรือไม่นั้นพันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งทางออสเตรเลียก็ฟังพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งนี้ได้ข้อมูลและจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมและได้คนนำส่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงของฝ่ายไทยที่ได้ส่งให้กับออสเตรเลียและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับตำรวจอังกฤษจับกุมชายผิวขาววัย28ปีในข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันกับคดีฆาตกรรมอดีตรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษสำนักงานตำรวจเดวอนและคอนวอลระบุว่าชายผิวขาวสัญชาติอังกฤษวัย28ปีถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่าพัวพันกับคดีฆาตกรรมแอนวิตเตอร์คอมอดีตรัฐมนตรีหญิงและโฆษกพรรครีฟอร์ม UK วัย78ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยความร่วมมือระหว่างตำรวจเดวอนและคอนวอลของสหราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตำรวจยอร์กเชียร์ขณะนี้ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนอยู่สำหรับแอนวิดเดอร์คอมเป็นหนึ่งในนักการเมืองหญิงที่มีชื่อเสียงและบทบาทอย่างยาวนานในสหราชอาณาจักรโดยตำแหน่งล่าสุดของเธอคือโฆษกด้านยุติธรรมและตรวจคนเข้าเมืองของพรรครีฟอร์ม UK ภายใต้การนำของไนเจลฟาราดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะวันนี้เป็นรายการประจำวันอังคารนะคะที่14กรกฎาคม2569ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัฒน์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังสบายดีใช่ไหมคะสุขภาพดีนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเหลือเกินอากาศเดี๋ยวฝนตกไปเดี๋ยวก็ร้อนจัดเหลือเกินนะคะบางทีออกไปข้างนอกเนี่ยร้อนจริงๆเราต้องรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำงานหรือว่าการบริหารธุรกิจใดๆนั้นสุขภาพนั้นเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นหลักที่สำคัญค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการเที่ยว นะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้จัดรายการเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวได้มีโอกาสไปเที่ยวอะค่ะเพราะว่ามีเวลาว่างมากขึ้นเดี๋ยวก็จะเล่าในเรื่องของการท่องเที่ยวให้ฟังแต่อยากจะเริ่มต้นด้วยสถิติการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราก่อนเมื่อปี

ทันทีที่เที่ยวไทยนะคะแล้วก็กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็เก็บข้อมูลต่างๆจำนวนของนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเราจะเอาให้ใกล้ตัวหน่อยหรือใกล้กับเวลาปัจจุบันสักหน่อยนะคะตั้งแต่มกราคมจนกระทั่งถึงราวมิถุนาเนี่ยค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่เก็บโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็มีจำนวนถึงเป็น14ล้านคนนะคะ14ล้าน 32,649 ละเอียดมากเลยนะคะพอไล่ไปดูในตารางก็มองปั๊บก็เห็นเลยค่ะว่าเป็นชาวจีนเนี่ย2ล้านกว่าคนเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วก็มองดูไปเรื่อยๆนะคะเอ๊ะไปสะดุดตาตรงยูเครนนะคะขนาดเขาลบๆกันเขาก็มานะคะ 27,216 คนเกือบ 30,000 คนอ้าวถ้ามียูเครนก็ต้องมีอิหร่านสิคะอิหร่านก็มาเที่ยวไทยนะคะ 6,080 คนนั่นเองแต่ถ้าเอาเพื่อนบ้านใกล้ๆบ้านเราก็มีมาเลเซียนะคะก็เป็นล้านเหมือนกันล้าน7นะคะล้าน7 137,938นะคะนั่นแสดงจากสถิติที่พูดให้ฟังนะคะก็แสดงว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อเศรษฐกิจของไทยเพราะว่ารายได้หลักๆหรือว่ารายได้ส่วนใหญ่แล้วกันนะคะก็มาจากการท่องเที่ยวมาจากเงินตราต่างประเทศที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศของเรานะคะมีการสร้างงานให้คนไทยของเรานะคะมีการสร้างอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะคะก็มีมากมายอันนั้นก็คือด้านที่เป็นด้านบวกหรือด้านดีนะคะแล้วก็ส่วนด้านลบล่ะมันก็ต้องมีนะคะเพราะเหรียญหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีสองด้านเสมอเพราะนั้นทางด้านลบแน่นอนที่สุดเรื่องของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีบางอย่างที่คนก็อาจจะเอาเปรียบกันสักหน่อยเช่นบางประเทศนั้นเขาก็ไม่เอาไกด์คนไทยนะคะเขาก็มาจัดการนำทัวร์เองก็ทำให้รายได้เนี่ยไม่ได้เข้าประเทศเราแต่เป็นรายได้ของคนต่างประเทศเลยอันนั้นเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเรามองในแง่ดีก็คือความคิดความฉลาดของเขาเพราะว่ามันมีโอกาสหรือว่าเปิดทางไว้นะคะนั่นก็คือรายละเอียดต่างๆของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็อยากจะพูดสักนิดหนึ่งเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในบางแห่งก็มีการพัฒนาสถานที่ให้แลดูดีแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะตอนนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังก็คือลองมองไปที่ประเทศจีนบ้างเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบค่ะว่าผู้จัดเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะก็บอกตรงๆแต่เดิมนะไม่เคยชอบไม่เคยอยากไปประเทศจีนมีเพื่อนอาจารย์ชวนกันหรือว่าทางบ้านชวนกันให้ไปจีนก็มักจะบางครั้งก็ยังปฏิเสธไปเพราะว่ายังไปติดอยู่กับเรื่องของห้องน้ำในประเทศจีนหรือว่าความไม่ทันสมัยของประเทศดังนั้นคือตั้งแต่เป็นหลายๆ10ปีแล้ว10ปียิ่งขึ้นไปนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะไปเที่ยวทางธรรมชาติก็ขึ้นยากเหลือเกินห้องน้ำห้องท่าก็หายากนะคะแต่เชื่อไหมคะในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปอันนี้ขอเล่าจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะคะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเมืองไม่ต้องพูดถึงเมืองในเมืองใหญ่หน่อยนะคะเมืองเล็กก็อาจจะการพัฒนาอาจจะไปยังไม่ถึงมากมายนะคะแต่ก็เริ่มมีการพัฒนานะคะเพราะนั้นการพัฒนาสถานที่ต่างๆนั้นเขามีเห็นชัดเลยค่ะมันถึงเห็นชัดในสายตาของตัวผู้จัดรายการซึ่งเป็นคนที่ไปท่องเที่ยวประเทศจีนคนหนึ่งนะคะคนก็เปลี่ยนใช่ไหมคะคนนี่กิริยามารยาทไม่น่าเชื่อเลยก็เกิดความงงเหมือนกันนะคะตัวดิฉันเองก็ถือว่าเป็นสวตัวจริงคนหนึ่งนะคะเวลาไปเที่ยวเราก็จะเห็นมีอะไรเบียดเราก็ไม่ไปนะคะแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เป็นภูเขาอะค่ะแล้วก็มีพระนะคะก็อยากจะขึ้นไปแต่มองแล้วโอ้ยคนเยอะเหลือเกินไม่ไหวอะวันนั้นก็เป็นเทศกาลหยุดของคนจีนเขาก็เที่ยวด้วยนะคะแต่ก็ผู้ที่ไป
ร่วมเดินทางด้วยบอกขึ้นไปเถอะอาจารย์ขึ้นไปเถอะค่ะก็ขึ้นไปนะคะก็ยอมขึ้นไปปรากฏว่าเวลาขึ้นไปเชื่อไหมคะไม่น่าเชื่อเลยคนที่จะเบียดเราเนี่ยพอเขาเห็นนะคะเขาจะไม่มาแตะตัวเราคือจะไม่มาเบียดชนเราเลยเขาจะมองห่างๆและถ้าหากว่าเป็นเด็กหนุ่มสาวนะคะมองดูว่าน่าจะมีความ

รู้หรือได้รับการศึกษาที่ดีนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะค่อยๆเขาก็จะยอมเปิดทางให้เราหรือว่าให้เราเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยให้เราสะดวกยิ่งขึ้นอันนี้คืออันที่หนึ่งแสดงว่าคนเปลี่ยนนะคะถ้าถามว่าเปลี่ยนจากไหนก็ต้องขออยากจะพูดว่าการศึกษานั่นแหละค่ะสำคัญนะคะประเทศไทยเราก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็เชื่อว่าในปัจจุบันคนไทยเราก็มีกิริยามารยาทที่ดีมีการต้อนรับทั้งชาวไทยที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราหรือว่าชาวต่างประเทศที่มาประเทศไทยเราก็มีกิริยามารยาทที่ดีนะคะแต่ที่เล่าถึงคนจีนก็คือเขาเปลี่ยนไปจริงๆเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมีการตอนเมื่อสักเดือนกว่า2เดือนเนี่ยก็ไปจีนมาอีกทีหนึ่งนะคะไปเที่ยวในทั้งเมืองทั้งธรรมชาตินะคะบอกได้เลยว่าไปเที่ยวฉงชิ่งซีอานอะไรพวกนี้ไปเที่ยวมานะคะก็พบว่าสถานที่นอกจากจะพัฒนาให้ทันสมัยแล้วนะคะการชมธรรมชาติเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้าไปช่วยใช้วิศวกรรมต่างๆทำเป็นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนของเขาไม่ใช่ชั้นเดียวนะคะที่นับได้ถ้าไม่ผิดนะคะคือ16ครั้งถึงจะลงไปที่สถานที่ที่ท่องเที่ยวนะคะก็สะดวกมากสมัยก่อนถามจากผู้ที่เคยไปเที่ยวสถานที่นี้มาก็บอกว่าจะต้องนั่งรถวนเขาไปมาแล้วรู้สึกว่าปวดศีรษะมากแต่ปัจจุบันนี้นะคะถ้าหากว่ามีสุขภาพดีพอสมควรแล้วก็ชอบรักการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องบินไปไกลนะคะไปถึงยุโรปหรือไกลๆก็ไปประเทศจีนนี่แหละค่ะอันนี้ไม่ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะแต่พูดหมายถึงว่าก็มีสถานที่ที่ใกล้ๆที่เราอาจจะไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะฉะนั้นบางแห่งของจีนมีกระเช้าลอยฟ้านะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีบันไดเลื่อนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงให้นั่งบนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมีสิ่งที่ประทับใจก็คือพอเราขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นต้นทางนะคะเขาก็จะประกาศเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนเนี่ยก็ฟังไม่ได้ถนัดอาจจะฟังนิดหน่อยแม้อย่าบอกว่าฟังเป็นเลยนะคะเอาเป็นว่าภาษาอังกฤษพอฟังได้ด้วยก็ฟังได้ว่าภาษาอังกฤษเขาก็บอกว่าต้องเอื้อเฟื้อดูแลคนรอบข้างสำหรับคนที่ขึ้นนั่งบนรถไฟแล้วนะรถไฟความเร็วสูงอะค่ะแล้วก็ต้องเอื้อเฟื้อหรือว่าดูแลสว.หรือว่าผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ในฐานะสว.ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะในการที่เขาประกาศอย่างนี้การกระทำของเขาจะเอื้อเฟื้อหรือไม่ก็ยังได้อย่างน้อยก็มีการประกาศเตือนนะคะอันนี้ก็รู้สึกประทับใจอีกสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วที่ประทับใจการท่องเที่ยวของจีนที่พัฒนาไปมากเลยก็คือของหายอะค่ะเชื่อไหมคะไปเที่ยวมา2ครั้งเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะก็บัญชีจุฬาด้วยกันนี่แหละค่ะของหายทั้ง2ครั้งเลยครั้งแรกก็คือลืม iPad ไว้บนรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ลงจากรถไฟเรียบร้อยแล้วก็ถึงเจอนึกได้แล้วก็วันนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยท่านเชื่อไหมคะว่า iPad เครื่องนั้นไม่หายค่ะทางการทางจีนเนี่ยสามารถตามได้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่นั่นมีคนเก็บไว้ให้แล้วก็จะส่งไปให้ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็รอคนมารับแล้วในที่สุดก็ได้รับ iPad นั้นกลับมาจากเมืองจีนนะคะมาที่ประเทศไทยได้อย่างตามที่ต้องการนะคะ iPad อาจจะราคาไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ใน iPad นั้นอาจจะมีคุณค่ามากทางจิตใจมีรูปหรืออาจจะมีเรื่องราวต่างๆของผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะการได้รับ iPad กลับมาโดยไม่คาดฝันจริงๆก็นึกว่าจะไม่ได้แล้วนะคะก็ได้กลับมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือความประทับใจในการที่ของหายแล้วยังได้กลับคืนมานะคะครั้งที่สองเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะก็ได้ไปเที่ยวเหมือนกันที่ประเทศจีนถ้าถามว่าอาจารย์ไปไหนก็ขออนุญาตพูดว่าไปฉงชิ่งนะคะไปเมืองเอินซือประเทศชื่อพวกนี้อาจารย์ก็ท่องนะฉงชิ่งยังพอจำได้แต่เอินซือเนี่ยก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่ว่าได้ไปเมืองนี้แล้วก็จำชื่อได้แล้วนะคะที่นี่นะคะสนุกดีแล้วก็ไปกันในกับเพื่อนๆ นะคะปรากฏว่าตอนที่ไปพักไปหยุดพักคือนั่งรถบัสไปเที่ยวในระหว่างทางบ้างนะคะตอนที่พักเนี่ยเพื่อนก็ได้เข้า

้องน้ำแล้วก็ลืมกระเป๋าถือกระเป๋าที่ผู้หญิงถือเนี่ยแหละค่ะแขวนไว้ในห้องน้ำแล้วก็ลืมไว้เลยนะคะในนั้นมีพาสปอร์ตมีสตางค์มีทุกอย่างครบเลยนะคะพอขึ้นรถออกจากเรสแอเรียแล้วออกไปแล้วนะคะก็นึกได้บอกตายละคนขับก็บอกว่าย้อนกลับไม่ได้ทำยังไงนะคะก็คนที่เป็นคนจีนนะคะเขาก็โทรศัพท์กลับไปยังเรสแอเรียแห่งนั้นก็ปรากฏว่ายังอยู่แล้วทางเรสแอเรียเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาก็จัดการส่งทางเขาเรียกว่าไลน์แมนเหมือนเราเลยค่ะเอาไลน์แมนเนี่ยส่งกระเป๋าให้เขาเช็คก่อนนะคะว่าคุณเป็นเจ้าของจริงนะเขาก็ถามอะไรนิดหน่อยนะคะซึ่งก็เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วก็แสดงว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าจริงเขาก็ถามว่าวันนี้จะพักอยู่ไหนเขาก็ให้ไลน์แมนเนี่ยส่งกระเป๋าใบเนี้ยไปถึงที่พักนะคะก็เสียค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆไม่ถึง200หยวนนะคะก็ถือว่าดีมากแล้วเมื่อเพื่อนที่ได้รับกระเป๋ากลับคืนมานั้นเขาจะทิปเขาก็ไม่รับทิปนะคะก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นแล้วก็เป็นความประทับใจส่วนตัวนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นการพัฒนาต่างๆการพัฒนาหมายถึงการที่ทำให้มันเจริญทำให้ดีขึ้นแล้วก็มีความดีขึ้นตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวจีนที่ได้พบเนี่ยก็ได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะหรือแม้กระทั่งการรู้จักที่จะขยับให้ผู้ใหญ่นั่งนะคะอย่างเช่นไปที่แอร์พอร์ตแล้วเราก็ถือกระเป๋าแล้วเราก็ยืนแต่เขาคนมีหนุ่มกับสาวจีนเขานั่งอยู่เขาก็รู้จักที่จะขยับให้นั่งอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศจีนซึ่งเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดำรงวัฒนธรรมสิ่งต่างๆรอยยิ้มสยามอะไรต่างๆของเราไว้แล้วก็คอยดูแลเพื่อนบ้านหรือใครก็ตามที่แขกที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเราเนี่ยแลดูสม่ำเสมอแล้วก็ประเทศเราก็มีอะไรที่น่าสนใจมีความปลอดภัยแล้วก็น่ามาเที่ยวนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วกันนะจะพูดว่าพัฒนาก็คือความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวเอาทางไทยแล้วก็ทางจีนที่ผู้จัดเนี่ยไปมาแล้วกันที่อื่นก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในต่างประเทศเช่นในยุโรปในอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปแล้วก็มีสิ่งใดที่เล่าที่จะเล่าสู่กันฟังก็เล่ามานะคะต่อไปก็อยากจะพูดถึงการศึกษาท่านผู้ฟังก็คงจะทราบใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะคะจีนอ่ะเขาประกาศเปลี่ยนหลักสูตรบางคนบอกอาจารย์ใช้คำว่าโละได้ไหมบอกรู้สึกคำว่าโละนี่มันแรงไปหน่อยนะคะก็คือทิ้งหลักสูตรเดิมๆในมหาวิทยาลัยนะคะหลักสูตรใดที่ไม่ทันสมัยที่ไม่มี AI นะคะเขาก็ทิ้งไปใครล่ะก็รัฐบาลที่ปักกิ่งนั่นแหละประกาศยกเลิกหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยไปมากกว่า 12,000 หลักสูตรอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้ทราบข่าวหรือถ้าฟังข่าวก็จะทราบนะคะเขาบอกว่าทิ้งไปเลยแบบถอนรากถอนโคนนะคะแล้วก็ใส่วิชาในอนาคตอย่างเช่น AI หุ่นยนต์วิทยาการการคำนวณขั้นสูงเนี่ยเข้ามาแทนในวิชาที่ทิ้งไปนะคะก็บอกว่าเขาทิ้งในระดับมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ก็มีการปูทางให้กับเด็กเล็กๆในประเทศจีนตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปให้เรียนหนังสือนะคะให้รู้วิธีคิดแบบอัลกอริทึมเอากับเขาสินะคะคำนี้จริงๆก็เป็นคำที่กว่าสมัยก่อนๆกว่าเราจะรู้จักคำว่าอัลกอริทึมเนี่ยก็อาจจะต้องโตมากแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาสอนให้เด็กจีนอายุประมาณ6ขวบขึ้นไปเนี่ยเรียนรู้วิธีคิดแบบนี้ก็คือคิดแบบทักษะของคอมพิวเตอร์หรือ AI นั่นเองนะคะเขาถือว่าการคิดแบบอัลกอริทึมนั้นมีความสำคัญเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่แพ้กับการอ่านออกเขียนได้เลยนะคะทางการจีนแน่นอนจะทำการพัฒนาอะไรก็ต้องใช้เงินนะคะก็คือเขาลงทุนใช้งบลงทุนพัฒนาการศึกษาตัวนี้เนี่ยมากกว่า 2. เกือบ 3 แสนล้าน US ดอลลาร์ละกันนะคะสิ่งที่เขาทำเพราะว่าสถิติการว่างงานของคนที่จบมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยเด่นดังนะคะหรือไม่ได้เรียนทางด้าน AI มามีสูงมากกว่า 16% ในประเทศจีนนะคะเพราะนั้นจีนก็เห็นสถิติตัวนี้ว่ามีคนเนี่ยไม่มีงานทำหรือว่า

งานมากถึงประมาณ 16% เนี่ยเขาเลยจำเป็นละที่จะต้องมีการปรับปรุงมีการสร้างบุคลากรใหม่ๆให้ทันต่อยุคสมัยมีการบริหารความเสี่ยง risk management ที่จะตัวความเสี่ยงที่จะมา disruptนะคะตำแหน่งงานในอนาคตอย่างรุนแรงนั่นก็คือ AI นั่นเองนะคะถ้าทำไมเขาถึงพูดถึง AI เพราะว่านอกเหนือจากการศึกษาของจีนนอกเหนือจากการที่บอกว่าข่าวจีนเนี่ยเปลี่ยนหลักสูตรหรือทิ้งหลักสูตรไป 12,000 หลักสูตรเนี่ยจริงๆถ้ามองรอบตัวนะคะธนาคารนะคะต่างๆเช่นธนาคาร Bank of New York Morgan Stanleyเขาก็นำเอา AI มาใช้พูดง่ายๆคือมีการใช้ AI มากมายที่ Morgan Stanley เนี่ยเขาเอา AI เนี่ยมาตรวจจับพฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมท็อกซิกฟังไม่ผิดนะคะพฤติกรรมท็อกซิกก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆนั่นเองนะคะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะมีการกลั่นแกล้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องนะคะโดยใช้วิธีใช้ AI เนี่ยวิเคราะห์โทนเสียงในการพูดแล้วก็รูปแบบของการแชทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นAI ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วเห็นไหมคะอันนี้หมายความว่าพูดถึงในส่วนของ AI และขณะเดียวกันมีบริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น Thomas Bravo เขาก็คิดวิธีการบอกเอ๊ตอนนี้ AI เข้ามาเขาจะต้องมีการจัดการธุรกิจหรือใช้เรียกคำว่า reboot ธุรกิจอย่างไรให้รอดพ้นจาก AI คลื่น AI ที่จะเข้ามาแทนAI เนี่ยจะเข้ามาแทนคนเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์แน่นอนที่สุดถ้าไม่มีโปรแกรมเมอร์ถ้าเขาไม่ปรับนะคะบริษัทนั้นก็จะต้องกำไรลดน้อยลงนะคะหรือแม้ทั้ง Amazon นะคะเขาก็ผลิตชิปใหม่ละชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะหรือชิปทางเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่าไตรเนียมแข่งขันกับบริษัทจีนอย่างเช่นNVIDIA นั่นเองนะคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเป็นการปรับโครงสร้างของพื้นฐานของมนุษยชาติครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะไม่ใช่แค่ว่าปรับความรู้แต่ว่าจริงเป็นองค์กรต่างๆมองไปแล้วองค์กรต่างๆเขาก็มอง AI ว่ามีความสำคัญเขาก็ปรับตัวชิปที่ต้องอาศัยที่ AI ต้องใช้ก็เริ่มมีการแข่งขันปรับตัวคนฝรั่งหรือคนชาวต่างชาติหรือคนอเมริกันถ้าพูดกันตรงๆเขาก็เกรงกลัวอยู่เหมือนกันสำหรับชิปที่มาจากประเทศจีนเขาก็ต้องพยายามนะคะที่จะต้องดิ้นรนแล้วก็สร้างชิปที่ให้ทันกับความทันสมัยเหมือนกับประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรื้อระบบการศึกษาของจีนเรื่องของสถาบันต่างๆที่ยอมให้ AI มาแทนที่ปรึกษาหรือว่าการเราใช้คำว่าสมรภูมิได้ไหมคะสมรภูมิชิปที่แข่งขันกันระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณให้เตือนถึงว่าต้องปรับตัวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกของนวัตกรรมใหม่ๆด้วย AI AI เนี่ยเปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้หนังสือแม้กระทั่งการเมืองก็คือเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของโลกเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีหรือองค์กรใดก็ตามทีประเทศใดก็ตามทีที่ยังยึดติดกับวิธีการแบบเดิมๆไม่ใช่แค่จะเสียเปรียบเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจหรือทางแข่งขันด้านใดๆก็ตามทีนะคะแต่ก็ถือว่าเกิดการตกยุคในทันทีเลยนะคะสิ่งที่พูดมาเนี่ยค่ะผู้จัดรายการอาจารย์เองไม่ได้พูดเองแต่ว่ามีแหล่งที่มาก็คือ Bloomberg นะคะแล้วก็อ่านแล้วก็พิจารณาแล้วจึงคิดว่ามีประโยชน์จึงได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ย AI เนี่ยมากเหลือเกินการใช้เทคโนโลยีเป็นนั้นเป็นการดีนะคะแต่อย่าไปติดมันมากถึงขนาดว่าตื่นมาหรือว่าจะนอนก็ต้องดูนะคะเรามองไปที่เยาวชนผู้ใหญ่ยังรู้จักที่จะคิดแต่เยาวชนนั้นเป็นกำลังที่สำคัญของชาติเป็นอนาคตของประเทศชาตินะคะบางทีถ้าเด็กๆ เนี่ยเขาเรียนหนังสือจนไม่เป็นอันเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมชาติของคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีสตินะคะตอนนี้เนี่ยเดนมาร์กก็ลดก็ออก
ออกมาตรการไม่ให้เด็กอายุ15เข้าถึงโซเชียลบางประเภทลดสกรีนไทม์ในโรงเรียนแล้วยังมีงานวิจัยบอกว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละทำให้พฤติกรรมของเด็กแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำถ้าการกลับมาเขียนหนังสือสอนหนังสือแล้วก็ใช้ลายมือเขียนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นสมองให้จำได้ดีกว่าการพิมพ์ลงไปในลายมือด้วยนะคะนับว่าอันนี้มองแล้วบอกถอยหลังนะอาจารย์ใช่ค่ะการใช้สมมติเราคงไม่ไปยอมไปถึงกระดานดำเราใช้กระดาษเขียนหนังสือเนี่ยเป็นการถอยหลังแทนที่เราจะใช้ iPad หรืออะไรเป็นการถอยหลังเพื่อก้าวต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่มีพลังหรือมีความอำนาจทางด้านการศึกษานะคะเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะเอานะที่จริงยังมีเรื่องของจิตใจแต่พอมองเวลาอย่างคิดว่ายังพอได้นะคะยังพอได้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความรู้เรื่องของสิ่งที่เป็นทั่วๆไปนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องของจิตใจเนี่ยก็สำคัญนะคะเรื่องของจิตใจเนี่ยอยากจะเล่าถึงเป็นเรื่องของนิทานสั้นๆแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของหมากล้อมท่านผู้ฟังรู้จักหมากล้อมไหมคะหมากล้อมเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะที่ว่าเหมือนกับว่าจะมีคนเล่น2คนนะคะคนเล่น2คนแล้วเป็นเกมที่ต้องมีกระดานแล้วคนเล่นก็ผลัดกันคนนึงก็มีสีดำคนนึงก็วางสีขาวก็พยายามวางหมากสีดำกับสีขาวบนจุดตัดของกระดานหมากของใครที่ล้อมพื้นที่ว่างบนกระดานได้มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นการชนะเพราะฉะนั้นหมากล้อมเนี่ยเป็นกีฬาที่ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนอย่างมีระบบพัฒนาสมาธิอาจจะไปพัฒนาสิ่งที่เราพูดว่า EQ IQ ความฉลาดทางอารมณ์ความฉลาดทางปัญญาด้วยซ้ำไปแต่ที่มาพูดตรงนี้ไม่ได้มาจะมาโฆษณาแต่อยากจะพูดว่าคนเรานั้นจิตใจก็สำคัญเรามีความรู้มากมายวันนี้อยากจะบอกว่ามีจะเล่านิทานสั้นๆ1นาทีนะคะว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งเขาเล่นหมากล้อมเก่งมากเลยวันหนึ่งแม่ทัพเนี่ยเขาก็เดินผ่านหมู่บ้านนะคะก็เห็นหมู่บ้านมีป้ายเขียนบนป้ายบ้านว่าโอ้เล่นหมากล้อมเป็นอันดับ1เก่งที่สุดของประเทศเลยนะแม่ทัพที่เคลื่อนทัพผ่านบ้านนี้บอกไม่เชื่อเราเนี่ยแหละเก่งก็เลยเข้าไปหาแล้วก็เล่นหมากล้อมปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่บอกว่าเล่นเก่งที่สุดนั้นนะคะแพ้รวดเลย3กระดานนะคะก็แม่ทัพก็ชื่นดีใจแล้วบอกเห็นไหมเราเนี่ยแหละเป็นคนเก่งนะคะพอไม่นานแม่ทัพก็รบกลับมาชนะแล้วก็ผ่านที่เดิมป้ายก็ยังแขวนอยู่ว่าหมากล้อมเล่นเก่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเชียวนะแม่ทัพก็เลยเข้าไปท้าดวลปรากฏว่ารอบที่สองรอบที่กลับมาจากการรบนั้นแม่ทัพนั้นแพ้ทั้ง3กระดานเลยแม่ทัพก็ประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอ่ะนะคะเจ้าของบ้านก็เลยตอบว่าครั้งก่อนท่านแม่ทัพนั้นมีภาระออกรบเพราะฉะนั้นจะไม่ฆ่าน้อยก็ใช้คำว่าฆ่าน้อยก็จะไม่ทำให้ท่านเสียกำลังใจแต่ครั้งนี้ท่านชนะมาแล้วก็เลยไม่ต้องออมมือนะคะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้นะคะไม่ถึงกับต้องสอนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้ว่าการรู้กาลเทศะนั้นเป็นก็คือยอดมนุษย์นั่นเองคนที่เก่งจริงนะคะบางครั้งเนี่ยชนะได้แต่ไม่จำเป็นต้องชนะต้องมีจิตใจที่กว้างขวางนะคะท่านผู้ฟังลองนำเอาสิ่งที่ได้พูดกันตรงนี้ทางด้านจิตใจนะคะว่า เล่าให้ฟังนะคะเรื่องความรู้เรื่อง AI เราก็มีมากนะคะเรื่องจิตใจเราก็ต้องมีเพราะว่าเราเป็นคนอยากจะเรียนให้ทราบค่ะแม้กระทั่งAI อะค่ะปัญญาประดิษฐ์ที่ว่าฉลาดเนี่ยนะเขาก็แพ้ความเป็นคนของเรานะคะเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็พัฒนาตัวเองให้รู้ AI บ้างและขณะเดียวกัน AI นั้นเขาแพ้เราแน่ๆแพ้ความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเราพัฒนาตัวเราให้รู้จาก AI แล้วก็ใช้ความเป็นคนของเรานะคะก็จะคนก็จะเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนหมดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย
อยู่รอดได้อาจจะไม่เก่งเท่า AI แต่เราก็จะอยู่ได้รอดได้ในสังคมปัจจุบันนี้นะคะเอานะคะก็

0: มองดูเวลานะคะก็ใช้เวลากันมานานนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ได้กรุณาได้มีการสื่อสารมาสื่อส่งจดหมายมาต้องขอขอบคุณมากเป็นถือว่าเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดอย่างมากนะคะแล้วก็อะไรนะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอให้ฟังรายการ Innovative Wisdom ของเราตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัฒน์นะคะและรายการ Innovative Wisdom นะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะเดี๋ยวนี้ตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 9:30 นาทีจนถึง 10:00 นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังฟังกันหลายช่องทางเลยทั้งทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th หรือบางท่านก็โหลดแอปพลิเคชันของเราติดมือถือไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเป็นแอปพลิเคชันฟรีจุฬา Radio Plus นะคะก็หวังว่าทุกช่องทางจะชัดเจนและคุณฟังก็สามารถที่จะเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือข้อคำถามมาได้ทาง3หมายเลขด้วย022183975-7ทุกวันจันทร์และอังคารเจอกับอุ้มนะคะส่วนพุธพฤหัสศุกร์จะเป็นหน้าที่คุณรันค่ะเราสองคนก็นำเรื่องราวที่เป็นข่าวสารและเป็นเรื่องอัปเดตของสุขภาพมาเล่าให้ผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์กับอาจารย์จากหลายคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเช่นเดียวกันในวันนี้ค่ะอุ้มได้รับเกียรติจากอาจารย์จากภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ชาวีเหล่ามีผลซึ่งท่านเองนะคะจะชวนผู้ฟังคุยเรื่องนี้ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะถ้าดูตลาดรถแล้วเนี่ยแม้พวกไฮบริดพวกไฟฟ้านี่มากันแรงเลยต่อให้น้ำมันจะราคาแพงแค่ไหนนะคะในวันนี้เลยจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องนี้สักหน่อยค่ะ EV ค่ะที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่คือ extracellular vesicle ค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าด้วยตัวเองดีกว่านะคะต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะ เราพูดถึงรถไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เราจะคุยให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะคงจะไม่ใช่เรื่องของรถหรือน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะแต่เรามาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเนาะว่าเจ้าตัวร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเทียบเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งนั่นแหละนะคะที่หลายๆท่านเองก็ร่วมกันหาวิธีในการบำรุงรักษามันแต่พอพูดถึงว่าตัวร่างกายที่มันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับเอ็กซ์ตราเซลลูลาได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนพูดถึงความสำคัญของเรื่องในวันนี้กันก่อนดีกว่าค่ะอาจารย
4: ์ครับก็จริงๆที่เกริ่นเรื่องคำว่า EV นะคะจริงๆก็พูดถึงรถไฟฟ้าก็คือมันเป็นกระแสเนาะก็ EV electrical vehicle นะครับก็ทุกคนก็รู้จักเนาะแต่ว่าทีนี้พอมาพูด EV ในมุมของทางที่เป็นทางการแพทย์ทางเครื่องสำอางอะไรพวกเนี้ยฮะก็ทุกคนก็จะไม่นึกถึงคำนี้ก็คือ extracellular vesicle อาจจะไม่ได้เคยได้ยินคำนี้นะครับแต่ว่าพอเรามาพูดถึงคำว่าเอ็กโซโซมอ่ะก็จะคุ้นๆคำดีมากขึ้นไหมฮะแบบว่าเคยเห็นโฆษณาเอ็กโซโซมคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะเคยเห็นคลินิกเสริมความงามใช่ไหมฮะบอกว่าเอ็กโซโซมช่วยในการฟื้น

0: ฟูผิวทำให้หน้าใสขึ้นช่วยเติมร่องแก้มหรือว่าลดรอยบนใบหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็จริงๆแล้วเอ็กโซโซมกับเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์เวสิเคิลอะฮะมันก็คือคำคล้ายๆกันประมาณนี้อันนี้แอบเกริ่นประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับ
1: เอาละค่ะแค่เกริ่นก็อยากจะรู้กันแล้วนะคะว่า EV ที่อาจารย์จะกล่าวเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะผู้ฟังเองที่อาจจะกำลังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะตัวเราแล้วสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสวนกระแสกันบางทีสิ่งแวดล้อมมันแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ตัวเราเองเนี่ยก็อยากที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ในลักษณะที่แข็งแรงเราจะต้องทำยังไงเนาะแต่อาจารย์กล่าวถึงนิยามของ EV ที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะที่อาจารย์จะบอกว่าไม่ใช่รถไฟฟ้าอาจารย
0: ์ครับจริงๆคำว่า EV นะครับก็มันมาจากคำว่า extracellular vesicle เนาะถ้าเกิดแปลแบบตรงตัวครับ extracellular ก็คืออะไรที่มันอยู่ภายนอกเซลล์เนาะแล้ว vesicle ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของถุงเล็กๆครับทีนี้โดยปกติอะฮะเซลล์ของเราอะฮะเราอาจจะเคยไม่ดูเคยจะสงสัยไหมก็คือเซลล์มันรู้ได้ยังไงเนาะว่าร่างกายเราตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเป็นมีความเจ็บป่วยจะต้องบอกให้เซลล์อีกอันนึงทำหน้าที่ยังไงทำหน้าที่ป้องกันร่างกายทำหน้าที่เพื่อที่จะทำลายเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจริงๆตัว extracellular vesicle เนี่ยฮะมันก็คือเป็นถุงที่เซลล์อะฮะทำหน้าที่ปล่อยออกมาในถุงนั้นนะคะก็จะบรรจุสารต่างๆเนาะโปรตีนไขมันเนาะสารเคมีบางอย่างสารพันธุกรรมอย่างเช่นพวก RNA DNA อะไรพวกนี้นะครับทำหน้าที่ส่งออกไปนอกตัวเองนอกเซลล์ extracellular แล้วพอเสร็จแล้วอีกเซลล์นึงอะฮะก็จะรับตัว EV ตัวเนี้ยเข้ามาพอรับเข้ามามันก็ตัวเซลล์ที่ตัวรับอะฮะก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเซลล์เพื่อนๆเราเนี่ยมีลักษณะสถานการณ์แบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะทำงานสอดคล้องกันกับเซลล์เพื่อนๆเพราะฉะนั้นตัว extracellular vesicle อะฮะมันก็คือเหมือนเป็นพาหะละกันเหมือนเป็นพาหนะคล้ายๆตัวรถ EV เลยเป็นพาหนะที่เซลล์ใช้ทำหน้าที่ในการส่งสารส่งข้อมูลถึงกันใช่ไหมครับก็พออีกเซลล์ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำหน้าที่ตามที่เซลล์เพื่อนๆนั้นเป็นคนบอกมาประมาณนั้นครับ
1: เรารู้แล้วล่ะว่าตัว EV นี้มันคืออะไรนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าเลยเนาะว่าโอ๊ยมันเล็กมากนะแต่ก็นั่นแหละนะคะก็จะมีศักยภาพไปอย่างที่ท่านอาจารย์เล่าให้ครูฟังฟังอ่ะทีนี้นะคะมาดูเรื่องของแหล่งที่มาของเจ้าตัว EV ตัวนี้บ้างนะคะเราสามารถที่จะแบ่งได้ให้เห็นภาพชัดเจนเป็นกลุ่มๆไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆแล้วอะฮะด้วยเซลล์ทุกชนิดเนาะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวที่หลั่งออกมาเพื่อสื่อสารกันระหว่างเพื่อนๆเซลล์ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเซลล์ใดๆก็ตามอะส่วนมากก็จะสามารถที่จะผลิต EV นี้ออกมาได้เนาะในเซลล์มนุษย์เราอะฮะก็สามารถที่จะผลิตตัว EV ได้เหมือนกันเนาะเราสามารถที่จะสกัดตัว EV นะครับจากเซลล์ในร่างกายของเราเนาะเซลล์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วกันก็มักจะเป็นสเต็มเซลล์ใช่ไหมครับสเต็มเซลล์ก็คือพวกเซลล์ที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตฟื้นฟูได้ดีนะครับหรือว่าเก็บมาจากเลือดของเราเนาะตัวEV ที่สามารถเก็บเอามาจากเลือดของเราได้ประมาณนี้นะครับก็เอามาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเครื่องสำอางทางเสริมความงามนะครับก็จะมีการพูดถึงตัวเอ็กโซโซมหรือว่า EV ที่มาจากเซลล์มนุษย์เป็นอย่างมากทีนี้พืชนะครับตัวพืชเองก็เป็นเซลล์เนาะก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารเหมือนกัน EV จากพืชก็เราก็อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเครื่องสำอางทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสำอางที่มาจากต่างประเทศนะครับเราก็จะได้ยิน EV จากโสม EV จากผลไม้บางชนิด EV จากใบไม้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องความสามารถในการฟื้นฟูผิวทำให้ผิวดูผ่องใสขาวขึ้นหรือว่าฟื้นฟูรอยเหี่ยวย่นอะไรประมาณนี้นะครับ

0: อันหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือ EV จากแบคทีเรียเนาะพอพูดถึงแบคทีเรียเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเหมือนจุลินทรีย์เป็นตัวก่อโรคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็จะมีแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์บางสายพันธุ์นะฮะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเนาะอย่างที่เราเคยได้ยินคำว่าโปรไบโอติกมันก็ไออดีตเราก็ใช้เชื้อทั้งตัวมาเป็นตัวในการเสริมสร้างสุขภาพของเราแต่ว่าก็มีการศึกษาว่า EV จากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์บางสายพันธุ์เนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ทางการแพทย์ก็เลยมีการเอามาใช้เนาะสรุปง่ายๆฮะมีหลักๆ ก็จะมีอยู่3กลุ่มเนาะจากเซลล์ของมนุษย์เองจากเซลล์พืชแล้วก็จากจุลินทรีย์อย่างเช่นแบคทีเรียครับ
1: ก็แสดงว่าไปสู่หลายวงการเลยนะคะเจ้าตัว EV ตัวนี้เนี่ยนะคะวันนี้จริงๆแล้วอาจารย์อยากที่จะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ผู้ฟังได้รับฟังก็เผื่อว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยจะนำไปพัฒนาสุขภาพของผู้ฟังได้ด้วยตัวผู้ฟังเองด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้อาจารย์พูดถึงก่อนนะคะคือประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าต้องแยกพิจารณาการศึกษายังไงบ้างเหรอคะอาจารย
0: ์จริงๆคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างที่พูดไปก็คือนอกจากเราสามารถที่จะเอา EV เนี่ยมาดูแลตัวเองได้นะครับเราก็อยากจะเป็นในฐานะของคณะที่ทำหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับเราก็อยากจะให้ทุกท่านที่ผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ได้รู้จัก EV ได้รู้จักเอ็กโซโซมใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะมีองค์ความรู้บางอย่างที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ้าได้ยินคำโฆษณาคำกล่าวอ้างอะไรเงี้ยฮะจะได้มาใช้ในการมีความรู้ในการที่จะช่วยตัดสินใจได้เนาะผลิตภัณฑ์ EV อะฮะหรือว่าเอ็กโซโซมเนี่ยเราจะได้ยินมากเนาะในพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับแล้วก็พวกคลินิกเสริมความงามนะครับก็จริงๆแล้วนะคะการศึกษาของ EV เนี่ยครับก็ในระดับห้องปฏิบัติการแล้วกันอ่ะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเวลาเราทำการศึกษาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่เราจะมาใช้ในมนุษย์นะฮะเราก็จะเริ่มตั้งแต่การศึกษาในห้องทดลองก่อนเป็นระดับเล็กๆใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ทำกับสิ่งมีชีวิตเนาะหรืออาจจะมีเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเรามาศึกษากันข้างนอกในห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะขยับไปศึกษาในสัตว์ทดลองใช่ไหมครับก็จะอาจจะเป็นหนูเป็นสิ่งมีชีวิตกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นสัตว์ทดลองทั้งหลายเนาะแล้วจากสัตว์ทดลองนะครับพอเรามีข้อมูลมากพอเราก็จะขยับไปอีกสเต็ปนึงเราก็จะไปศึกษาในมนุษย์ครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ EV ส่วนมากนะฮะด้วยความที่มันเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วแล้วกันก็อาจจะมีข้อมูลการศึกษาในระดับที่เป็นห้องปฏิบัติการเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยบางตัว EV เนี่ยก็จะให้ผลดีในระดับห้องปฏิบัติการนะครับก็ด้วยข้อกำหนดทางการขึ้นทะเบียนกฎหมายหลายๆอย่างอะไรอย่างนี้นะฮะก็เราสามารถที่อาจจะใช้ข้อมูลในส่วนนี้มาเพื่อออกเป็นผลิตภัณฑ์ได้เนาะอย่างเช่นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช่ไหมครับเพื่อที่จะใช้กับผิวของเราจะเป็นผิวที่ไม่ได้เป็นแผลเปิดเนาะก็คือเป็นผิวที่เป็นผิวปกติของเราอะฮะไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีอะไรเพื่อไม่ให้มันมีการไปสัมผัสกับเลือดหรือว่าอวัยวะภายในของเราได้เนาะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงถ้าเราจะต้องเอามาใช้เป็นยาหรือเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลึกมากขึ้นกว่าการที่จะเป็นแค่ผิวภายนอกแล้วอย่างเช่นใช้กับบาดแผลใช้ฉีดเข้าร่างกายอะไรประมาณนี้ครับเราอาจจะต้องการข้อมูลความที่มันเข้มข้นมากขึ้นที่เป็นระดับมีสัตว์ทดลองมีในมนุษย์ใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกผลิตภัณฑ์มันเกิดขึ้นใหม่แล้วก็โตเร็วนะฮะบางทีข้อมูลในระดับที่เป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือว่าในมนุษย์เนี่ยอาจจะมีจำนวนยังไม่มากเท่าไหร่หรืออย่างนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการฟังรับฟังข้อมูลเนี่ยเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลการวิจัยมาแล้วเราอาจจะต้องไปดูลึกซึ้งขึ้นนิดนึงว่าเป็นการวิจัยใน ระดับไหนนะคะการวิจัยในห้องปฏิบัติการบางทีก็ไม่ได้สอดคล้องกับการวิจัยในระดับสัตว์ทดลองหรือว่าในมนุษย์เนาะเพราะว่าร่างกายเราสัตว์ทดลองอะไรอย่างเงี้ยมีความซับซ้อนมากกว่าในห้องทดลองอยู่เลยนะครับ
1: นั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ฟังชาจุฬาเรดิโอพลัสเองจะต้องคอยตั้งคำถามแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มาถึงเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อบ้างค่ะมาทุกที่ทุกทางของโซเชียลมีเดียเลยเร็วแล้วก็แรงด้วยอันนี้ให้อาจารย์พูดถึงหน่อยเราควรที่จะให้ how to ในการรู้เท่าทันโฆษณากับผู้ฟังไหมคะ
0: จริงๆก็อาจารย์บอกง่ายๆอะครับว่าโดยคอนเซปต์เนาะก็อาจจะอะไรที่เราจะรับเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยเราขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วกันเนาะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นข้อตระหนักไว้แล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราสกัดออกมาจากเซลล์อะฮะอย่างเช่น EV เนาะที่เล่าในตอนต้นว่าเราสกัดมาจากเซลล์ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องลองเอ๊ะนิดนึงว่าแล้วเขาเอามาจากเซลล์ใครอ่ะใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าเซลล์ที่เอามาเขาเอามาจากเซลล์ของใครเนาะอ่ะถ้าเอามาจากเซลล์เราอ่ะหรือว่าเอามาจากเซลล์ของคนที่อาจจะเข้ากับเราได้นะครับแล้วเราก็ต้องไปคิดต่อว่าแล้วเขาไปเก็บมาได้ยังไงแล้วเขาเลี้ยงมันเขาใช้กระบวนการอะไรในการเพาะเลี้ยงเซลล์แล้วก็เก็บมาอะไรประมาณเนี้ยฮะมันซับซ้อนขนาดไหนนะแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องย้อนถามกลับไปเนาะว่าแหล่งที่มาของ EV เนี่ยครับที่จะเอามาใช้เนี่ยได้มาจากไหนเนาะเซลล์ที่ได้มาเป็นเซลล์ของใครหรือว่าตอนที่เราเอาเซลล์ของเราไปเนี่ยเอาไปทำยังไงบ้างนะครับอีกอันนึงนะฮะก็คือที่อยากจะให้เป็นข้อคิดไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ใดๆอะฮะที่เอามาใช้ในการโฆษณาเนาะในปัจจุบันก็อาจจะเป็นเพื่อเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการดูแลผิวภายนอกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นเครื่องสำอางเป็นสกินแคร์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมบำรุงอะไรทั้งหลายเนี่ยฮะมันอาจจะใช้กับบริเวณผิวหนังที่เป็นผิวหนังติดไม่ได้ใช้กับแผลเปิดเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีการที่ต้องเอามาใส่ในเข็มจิ้มเข้าไปอะไรประมาณนี้ฮะอาจจะต้องสอบถามย้อนกลับไปว่าจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อไหมได้การทำการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากเครื่องสำอางไหมประมาณนี้ครับและอีกสุดท้ายเลยก็คือถ้อยคำโฆษณาที่มันเกินจริงเนาะอย่างเช่นเสริมผิวได้อย่างปาฏิหาริย์ฟื้นฟูผิวได้ 100%สามารถทดแทนการทำศัลยกรรมได้เลยอะไรประมาณนี้ฮะจริงๆแล้วอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าบางที EV เนี่ยด้วยความที่บอกมันเป็นผลิตภัณฑ์เกิดใหม่เนาะการศึกษาอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นมากก็คือมันมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตมันอาจจะดีมากขึ้นเราเข้าใจมันมากขึ้นด้วยแต่ว่าในปัจจุบันเราอาจจะต้องระมัดระวังว่าเราสามารถเชื่อได้มากแค่ไหนอาจจะต้องย้อนถามกลับไปว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นยังไงแล้วอะไรมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านั้นประมาณนั้นครับ
1: ค่ะมีหลายคำกล่าวอ้างที่ผู้ฟังต้องระวังเลยนะคะแล้วถ้าอยากจะถามอาจารย์ก็สามารถที่จะฝากคำถามด้านหลังไมค์กันได้เนาะที่022183975-7ค่ะแล้วในส่วนของการที่เราเอาเจ้าตัวนี้นะคะมาฉีดเข้าแบบเหมือนสัญญกรรมเหมือนเข้าหน้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะติดเชื้อหรือเป็นการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งเนี้ยได้ไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆในส่วนของการติดเชื้อเนี่ยผมพูดว่าเป็นความเสี่ยงละกันคำว่าความเสี่ยงในที่นี้ก็คือมันอาจจะติดก็ได้หรือมันอาจจะไม่ติดก็ได้มันขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เขาผลิตตัว EV ขึ้นมาหรือว่าการเก็บ EV ขึ้นมานะครับอย่างหนึ่งที่อยากให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวผลิตภัณฑ์อะไรที่เราจะฉีดเข้าไปเนอะในร่างกายที่มันอาจจะมากกว่าภายนอกมากกว่าการกินเข้าไปการทาภายนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอาจจะมีอกเรา อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อการปนเปื้อนของเชื้อ

0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือไวรัสนะฮะทีนี้ด้วยกระบวนการเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้ามาในกระบวนการได้นะครับโดยปกติแล้วในผลิตภัณฑ์ยาที่เรามีการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะต้องมีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อแน่นอนหรือว่ามีการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อหรือมีการปนเปื้อนของเชื้อในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะฮะแต่ว่าที่นี้เนี่ยในการผลิตบางอย่างนะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีการควบคุมมาตรฐานอย่างดีเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามทฤษฎีนะฮะว่ามันอาจจะมีเชื้อติดมาก็ได้อย่างที่บอกฮะมันเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคนที่ใช้แล้วไม่ติดเชื้อก็มีแล้วก็อาจจะมีคนที่ใช้แล้วติดเชื้อก็มีมันเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจะไปรับเข้ามาอัตการหรือว่าใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าไม่ได้มีมาตรฐานที่ครอบคลุมควบคุมอย่างมั่นใจเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงอันนี้ว่าอาจจะติดเชื้อได้อีกส่วนนึงฮะในส่วนของเรื่องมะเร็งเนาะด้วยความที่ในปัจจุบันนะฮะอย่างที่บอกการศึกษามันก็มีการศึกษามาเรื่อยๆนะครับตัวถุงอันนี้ฮะถุง EV เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยก็คือมันเป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์เนาะเพราะฉะนั้นเซลล์ถ้ามันเปลี่ยนสถานะไปสิ่งที่อยู่ข้างในมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเซลล์นั้นๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราเดาไม่ได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไอ้ถุง EV อันเนี้ยฮะจะมีอะไรบ้างเนาะในปัจจุบันนะฮะเราก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะสามารถวิเคราะห์ได้เต็มที่ว่าไอ้ในถุงอันเนี้ยครับมันมีสารอะไรอยู่แน่ๆอยู่บ้างเนาะมันอาจจะเป็นส่วนผสมของโปรตีนสารพันธุกรรม RNA DNA อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในการงานวิจัยใหม่ๆนะครับมันก็จะมีบางอันที่รายงานว่ามันมีโอกาสที่เซลล์บางชนิดเนี่ยจะผลิต EV ที่นำพาสารก่อมะเร็งมาได้นะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่ได้มีรายงานเคสมะเร็งออกมาอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นความเสี่ยงแล้วกันแล้วเราก็ยังไม่ได้เข้าใจตัว EV อย่างเต็มที่เท่าที่ควรเนาะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราอาจจะเรามาระวังนิดนึงอาจจะรอให้เทคโนโลยีมันพัฒนาให้เรามั่นใจมากกว่านี้เพื่อที่จะมั่นใจในเรื่องความเสี่ยงว่าไม่มีการกระบวนการไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าตัว EV ชนิดนั้นเรารู้สารที่อยู่ข้างในว่ามันไม่ก่อมะเร็งแน่นอนเราค่อยเอามาใช้ยังปลอดภัยอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับ
1: ท่านพูดได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยไปฟังทำโฆษณาชวนเชื่อจากร้านค้าหรือจากคลินิกนะบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะโฆษณาว่าโอ๊ยมันไม่มีความเสี่ยงหรอกร่างกายเรารับได้มันก็เหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนนั่นแหละอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีมีการเปรียบเทียบไปแบบนั้นเลยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงหน่อยค่ะแล้วก็อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของว่าเจ้า EV เนี่ยจริงแล้วมันเหมือนกับสเต็มเซลล์หรือเปล่าเพราะบางร้านก็เคลมว่าเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์จริงๆจริงๆสเต็มเซลล์อะฮะก็เป็นเรียกว่าฮอตอิชชูเนาะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื้นฟูเสริมความงามหรือว่าการดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็มันก็เป็นไปได้โดยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ็กโซโซม EV สเต็มเซลล์ที่มีการพูดถึงเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมเนาะด้วยหลักการนะฮะตัว EV ตัวเอ็กโซโซมนะครับมันก็คือถุงที่ปล่อยออกมาเฉยๆความสามารถในการเพิ่มจำนวนอ่ะก็จะไม่มีมันคือปกติเซลล์ของเราอะฮะเราเติบโตขึ้นมาได้เนอะเราจากเด็กน้อยแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็คือการที่เซลล์ของเรามีความสามารถในการที่จะเพิ่มจำนวนได้กลายเป็นเนื้อเยื่อกลายเป็นร่างกายเป็นอวัยวะนะครับแต่ว่าเจ้า EV เนี่ยมันเป็นแค่ถุงที่ปล่อยออกมามันไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเพิ่มจำนวนแบ่งตัวได้เองนะคะเพราะฉะนั้นตัว EV เนี่ยมันก็จะเป็นแค่เหมือนเราเก็บสารที่หลั่งออกมาจากเซลล์เฉยๆอ่ะไม่ใช่เป็นตัวเซลล์เนาะในขณะที่ตัวสเต็มเซลล์ก็คือเรา เอาเซลล์ออกมาเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนด้วยมาใช้เลยทั้งตัวเซลล์นะฮะจริงๆอันนี้อาจจะละแอบเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือปัจจุบันมันก็มีการรักษาด้วยเซลล์เนาะด้วยสเต็มเซลล์นะครับก็จะมีเป็นทั้งตัวหัตถการที่อยู่ในโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ยานะครับก็เราใช้เซลล์มาเลยเซลล์ทั้งตัวเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนได้นะครับประมาณนี้ครับ
1: ก็เห็นชัดนะคะภาพที่เราจะแยกแยะว่าตรงไหนเหมาะกับร่างกายของเราหรือตรงไหนไม่เหมาะกับร่างกายของเราอยู่ที่ผู้ฟังจะเลือกใช้และปรับสิ่งที่ได้รับฟังในวันนี้ไปเป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วสุดท้ายชุดความรู้นั้นจะนำไปพัฒนาชีวิตประจำวันในด้านสุขภาพได้อย่างดีเลยละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดร.ชาวีเหล่ามีผลจากภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 100.5 วันนี้ลงแล้วนะคะอุ๋มจะกลับมาเจอกับผู้ฟังในวันจันทร์หน้าส่วนพรุ่งนี้คุยกับคุณรันจะเป็นเรื่องใดในส่วนของการฟังไม่ทันหรือมีข้อมูลอื่นๆที่ยังสงสัยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันของเรานะคะมีช่องทางให้คุณฟังได้ไปฟังย้อนหลังหรือติดต่อกับทีมงานด้วยนะคะโหลดติดไว้ค่ะจุฬาเรดิโอพลัสนะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ทุกบ้านควรจะติดไว้การักวิทยุจุฬาของเราค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอก

และพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz อ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งเรานำเอาเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวที่สร้างแรงพลังใจเรื่องราวดีๆกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคืนสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังค่ะมารู้จักกับอีกหนึ่งงานอาสาที่น่าสนใจเป็นงานอาสาที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจกันค่ะจะเป็นงานอาสาแบบไหนไปคุยกันเลยในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคืนสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับอีกหนึ่งกิจกรรมอาสาคลินิกรักใจค่ะคลินิกรักใจเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เรามีผู้ที่ทำอยู่คลินิกรักใจที่จะมาแบ่งปันกับเราค่ะในวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือดร.มนัสนันท์ประภัสสรพิทยาค่ะจากคลินิกรักใจนะคะเป็นการให้คำปรึกษาจากสวนโมกกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านฟังแล้วก็สวัสดีคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราได้มาพูดคุยกันเรื่องราวของงานอาสาครั้งที่แล้วอาจารย์ได้มาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การที่สนใจเนาะที่อาจารย์สนใจเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของการแบ่งปันนะคะจนกระทั่งจัดกิจกรรมต่างๆและก็นำพาอาจารย์เนี่ยได้ไปเป็นนิสิตนักศึกษาเรียนพุทธจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะเรียนจนจบปริญญาเอกเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่อยากจบไม่อยากจบแค่นั้นนะคะก็มีการรวมตัวกันนะของกลุ่มที่เรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันมาจนกระทั่งมาทำกลุ่มกิจกรรมอาสาด้วยกันนะคะเกิดเป็นกลุ่มธรรมมิตาจนกระทั่งมาเป็นกลุ่มมณมันตาในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาสาทั้งสองกลุ่มเลยในการที่รับฟังนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของจิตใจด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้ทำแค่นี้เท่านั้นนอกจากจะทำอาสาในสองกลุ่มนี้เป็นอาจารย์สอนที่มจร.ด้วยนะคะคณะมนุษยศาสตร์มจร.แล้วก็สอนเรื่องพุทธจิตวิทยาที่มจร.ด้วยยังมีกิจกรรมอาสาอื่นที่อาจารย์ทำอยู่อีกใช่ไหมคะอาจารย์ขา
2: ใช่ค่ะ
1: เยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคลินิกรักใจนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณอ้อม
1: ทำไมเป็นนางฟ้าที่แสนดีขนาดนี้คะอาจารย์คะ
2: เป็นงานต่อเนื่องอ่ะเป็นงานที่แบบว่า
1: พอทำแล้วรู้สึกยังไงคะอาจารย์ถึงได้ทำต่อเนื่องมาได้ขนาดนี้ขยายกลุ่มขยายกิจกรรมไปได้เรื่อยๆค่ะไม่เหนื่อยหรอคะอาจารย์คะ
2: ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าทุกครั้งที่เหนื่อยอะค่ะพอเราได้พูดคุยกับคนที่มีเรียกว่าไม่สบายใจเนาะเวลาที่คนที่เข้ามาคุยกับเราส่วนใหญ่ที่มาคุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีความไม่สบายใจมีความกังวลหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าถึงว่าทุกข์หนักๆเหมือนกันแต่พอเขาได้คุยกับเราอะค่ะพอถึงสุดท้ายแล้วเขารู้สึกเขาคลี่คลายเขาจากที่หน้าหม่นหมอง

ข้ามาเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเขารู้สึกแบบสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกใจฟูเนาะเราก็รู้สึกใจฟูอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่เป็นหล่อเลี้ยงจิตใจเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเหนื่อยแล้วก็มันก็

0: รู้จักกลุ่มอาสาธิรธรรมไหมคะ
1: มีโอกาสได้พูดคุยในรายการไปบ้างแต่อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำคีลานธรรมให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันอีกสักครั้งนึงค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งจริงๆเราก็จะคล้ายๆกันนะอาสาธิรธรรมอะค่ะก็เริ่มจากพระอาจารย์ที่เป็นที่เรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะมีหลายหลักสูตรมากเลยนะคะคณะมนุษย์จะมีสาขาหนึ่งที่เรียกว่าซีวิลความตายเคยได้ยินไหมคะคุณอ้อมเป็นสาขาชีวิตและความตายนะคะแล้วก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลนะคะก็จะมีกลุ่มอาสาที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลแล้วก็พระอาจารย์ก็พอสมหลักสูตรมาก็คล้ายๆกับธรรมมิตาก็จะมารวมตัวกันทำงานอาสาในเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่เยี่ยมผู้ป่วยอาจจะไปให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นให้การศึกษาผู้ดูแลผู้ป่วยที่ตามโรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นของกลุ่มอาสาคีลานธรรมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์ที่มาสอนอยู่ในหลักสูตรของประกาศนียบัตรด้วยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็จะค่ะก็กลุ่มอาสาคีลานธรรมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดธรรมมิตาเกิดคณะมันตานะคะแล้วก็ทำพอดีของอาจารย์เนี่ยมาเป็นทำงานอาสาที่คลินิกรักใจแต่ว่าไม่ได้เป็นยังไม่ได้ทราบรายละเอียดก่อนหน้านี้เท่าไหร่เพราะว่าคลินิกรักใจเนี่ยเริ่มก่อนที่จะอาสาคีลานธรรมเข้ามาไหมหรือว่าอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ในของคลินิกรักใจเนี่ยก็จะดำเนินการโดยกลุ่มของอาสาคีลานธรรมซึ่งมีพระอาสานะคะมีพระอาสามาให้การศึกษาด้วยแล้วก็จะมีทีมอาสาที่เป็นคารวาที่จบหลักสูตรก็จะมีทั้งทีมธรรมวิตามณมันตาที่เข้ามาให้การศึกษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งพระอาสานะคะแล้วก็จะมีโยมอาสาเข้ามาค่ะก็มาร่วมกับที่ของสวนนกกรุงเทพนะคะขอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะใช่ค่ะค่ะก็จะเป็นออนไลน์เหมือนกันจะเป็นงานเป็นออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าทางคลินิกรักใจนี้จะมีพระคุณเจ้านะคะแต่ทางมณมันตาเนี่ยจะมีโยมก็ส่วนใหญ่โยมอาสาก็ส่วนใหญ่นะคะซึ่งต่างกันตรงนี้ถ้าบอกว่าท่านใดรู้สึกว่าเหมือนได้มาคุยกับพระแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเชิญนะคะเข้ามาในคลินิกรักใจได้ค่ะ
1: โอ้ค่ะโอ้น่าสนใจนะคะคือแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าหลังจากโควิดกันแล้วนี่เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องออนไลน์กันมากขึ้นนะคะแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้กันได้นะคะต้องขอบคุณโควิดด้วยนะคะที่ทำให้เราสามารถปรับตัวกันได้ดีขนาดนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะทำให้สามารถอยู่ไกลกันแค่ไหนก็สามารถพูดคุยกันได้เห็นหน้ากันได
1: ้ซึ่งเราอาจจะไม่เคยนึกไม่เคยคิดว่าการดูแลการให้กำลังใจการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นจิตใจของผู้ป่วยจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยใดๆก็ตามแต่เนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าเอ้ยอาจจะต้องแบบไปเจอไปนั่งฟังไปจับไม้จับมือให้กำลังใจกันแต่หลังจากโควิดเรารู้แล้วว่าทุกอย่างเราสามารถทำออนไลน์ได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คืออันนี้บทพิสูจน์แล้วสำหรับคลินิกรักใจนะคะก็คือให้คำปรึกษาเนาะดูแลกันเกื้อกูลกันโดยทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นใช้การออนไลน์ด้วยเหมือนกันอาจารย์แล้วพออาจารย์เองเนี่ยเข้ามามีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอาสากับกลุ่มต่างๆเหล่านี้อย่างในส่วนของคลินิกรักใจที่ได้มาฟังได้มาอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์ได้อะไรจากการที่ได้มานั่งฟังความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของผู้คนซึ่งจริงๆแหมวันๆหนึ่งชีวิตเราก็เจอหลายเรื่องราวนะอาจารย์นะแต่เรายังแบ่งเวลานะที่อยากจะมาเป็นเพื่อนรับฟังผู้คนต่างๆที่เขาอาจจะมีเรื่องราวไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับตัวอาจารย์เองอาจารย์ได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะ
0: อย่างแรกเนาะที่ตั้งใจในครั้งแรกคือเราตั้งใจจะเสียสละฝึกการเสียสละของเราอยู่แล้วก็คือเราได้ฝึกการเสียสละของเรานั่นแหละการบริหารจัดการเวลาที่เรา

0: จะต้องบริหารจัดการเพราะเราพอเราตั้งใจที่จะมาเป็นมารับหน้าที่เนาะพอรับหน้าที่มันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบในช่วงเวลาที่เรารับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาว่าเราลงตารางเวลาไว้เวลากี่โมงถึงโมงเราต้องรับผิดชอบนะเราต้องเสียสละเวลาที่เราจะต้องทำอะค่ะบางทีเราก็ต้องดูว่าเอ้ยวันนี้เราทำงานอะไรบ้างแล้วก็มีเวลาว่างช่วงไหนบ้างแล้วเราก็เลือกเวลาที่เรารู้สึกว่าสะดวกในการที่เราอ่ะจะมาพูดคุยได้โดยไม่ติดขัดเรื่องของงานในเรื่องของเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่ต้องแยกออกมาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะมาถามว่าเราอันนี้คือได้ฝึกการบริหารในตรงนี้เนาะแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันเหมือนว่าพอเราบอกว่าเป็นการให้คำปรึกษาให้การปรึกษาแปลว่าเราเป็นผู้ให้ค่ะเราก็เหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ให้เราต้องให้เขาแต่จริงๆแล้วอะค่ะเราได้รับกลับมาเยอะมากๆนะคะก็คือจากตั้งแต่เริ่มการเรียนแล้วค่ะเรียนเนี่ยการที่เราได้เรียนการให้การศึกษาหรือเรียนวิทยาศาสตร์วิทยาคือการที่เราได้กลับมาเข้าใจตัวเองนะคะกลับมาสังเกตตัวเองเข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองความรู้สึกของตัวเองจริงๆเป็นขั้นมาเป็นอย่างไรความต้องการตัวเองเป็นอย่างไรนะคะแล้วพอเรามีทักษะในเรื่องของกระบวนการให้การศึกษาแล้วก็นำเรื่องเนี้ยนำกระบวนการศึกษาทักษะต่างๆมาเริ่มพูดคุยกับทุกคนเนาะแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาคือในทุกเรื่องราวที่เขามาเล่าให้เราฟังมันกลายเป็นเรื่องที่มันสะท้อนกลับมากับตัวเราทุกครั้งนะคะว่าชีวิตมนุษย์เนาะมันก็มีหลากหลายเนาะแล้วทางออกหรือว่าสิ่งที่มันเหมือนเพื่อนร่วมคิดร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราช่วยเขาคิดเราช่วยเราเดินทางไปกับเขาเนี่ยค่ะได้ประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็กลับมาสอนกับตัวเราที่มันเกิดขึ้นมันก็บางครั้งมันก็ตรงกับตัวเองที่มันเคยเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ว้าวค่ะ
0: ค่ะซึ่งมันจะบอกว่าเป็นอะไรที่บางทีเรารู้สึกว่าบางทีฟังเขาแล้วมันก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราอย่างเงี้ยทุกครั้งเกือบทุกครั้งนะคะ
1: อันนี้เหมือนกับแบบพอฟังแล้วอันนี้เคยเจอมาเหมือนกันโอ้แบบนี้แหละแบบนี้แหละโอ้ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกันเลยตอนนั้นประมาณนี้ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ๆค่ะเหมือนเราเลยแต่ว่าทักษะของการศึกษาเนี่ยพอเหมือนเราเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปบอกได้นะว่าเอ้ยเหมือนชีวิตเราเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็ต้อง
0: ทำหน้าที่ฟังใช่ๆแต่ว่ามันมีขึ้นมาเหมือนกันมันขับไว้ที่ตัวเราเหมือนเราเลยแต่ว่าเราก็ต้องฟังเขาต่ออะค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเขาก็จะเป็นของเขาเรื่องราวของเราก็เป็นของเราเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันในทุกเรื่องนะคะเราก็ต้องขับไปอยู่กับเขาค่ะ
1: ก็เหมือนกับว่านอกจากจะได้ฝึกการเสียสละแล้วได้แบ่งปันรับฟังเรื่องราวได้ฟังเรื่องราวของเขาแล้วซึ่งบางทีมันก็สะท้อนกลับมาที่เขาว่าเอ้ยเรื่องราวเหมือนเราเลยแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับจะเป็นการฝึกการฟังฝึกสติไปในตัวด้วยไหมคะอาจารย์ว่าอันนี้เรื่องของเขานะเราจะเอามาเป็นเรื่องของเราไม่ได้ถึงแม้ว่าเนี่ยแบบนี้ฉันก็เจอเหมือนกันแต่เดี๋ยวนั่นมันเรื่องของเขานะเราต้องฟังเขาก่อนอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการฝึกสติฝึกการฟังด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: คือจะบอกว่าใช่เลยอะค่ะไม่ใช่ว่าเหมือนคือการใช่เลยว่ามันคือการฝึกสติกับเราแล้วก็ฝึกการฟังที่เป็น deep listening อะค่ะว่าฟังอย่างที่แบบฟังเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราบางทีพอฟังเขาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยแปลว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตกไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าเนาะมาอยู่กับตัวเองเพราะนั้นเราต้องคอยดึงตัวเองกลับไปอะค่ะว่ากลับไปอยู่กับเขานะกลับไปอยู่คนตรงหน้านะไม่ได้กลับมาอยู่กับความคิดของตัวเองนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็เป็นการฝึกสติพร้อมกับการฟังอย่างลึกซึ้งคู่กันไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่ก็ต้องฝึกเยอะเลยทีเดียวมีไหมคะอาจารย์แบบฟังอยู่แล้วรู้สึกล้าเหนื่อยอ่ะฟังจะฟังต่อไม่ไหวแล้วหรือว่าโอ้หนักจังเลยอะไรมีบ้างไหมคะแบบนี
0: ้ถามว่ามีไหมเคยมีค่ะเคยมีแต่ว่าอันนี้ก็กลับมาทำการบ้านกับตัวเองว่าเพราะอะไรเราถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าใช่ค่ะเพราะอะไรเราถึงเป็นแบบนั้น ก็เลยได้กลับมาตอบคำถามกับตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาจริงๆค่ะเรากลับมาอยู่กับใจของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีสติเนาะไม่มีสมาธิที่จะไปอยู่กับเขากลับมาอยู่กับใจเบื่อจังเลยทำไมเหนื่อยจังเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจคนตรงหน้าเนาะแล้วกลายเป็นว่าบทสนทนานั้นก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเราเหนื่อยมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
1: เป็นเพราะว่าความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเราตอนอาจจะวอกแวกไปหน่อยไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้ากับเรื่องของเขาที่เขากำลังเล่าให้เราฟังอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค
0: ื
1: ออ้อมกำลังนึกถึงว่าเวลาเราไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะหาเพื่อนคุยเราก็จะมีเพื่อนกันเราก็คุยกับเพื่อนไงคะอาจารย์เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเนาะเพื่อนก็บ่นจังเลยอาจารย์อารมณ์นี้นะอารมณ์ถ้าเราเป็นเพื่อนกันในกลุ่มในแก๊งเนี้ยนะอีกแล้วบ่นเรื่องนี้อีกแล้วซึ่งบางทีก็เป็นเรานั่นแหละที่บ่นเรื่องเดิมๆพูดเรื่องเดิมๆเพื่อนก็คงจะคิดเหมือนกันอีกแล้วหรือบางทีไม่ใช่แค่คิดก็พูดกันออกมาเลยเรื่องนี้อีกแล้วบ่นอีกแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะตัดสินใจสักทีเมื่อไหร่จะอันนั้นอันนี้สักทีคือมันจะมีความรู้สึกแบบมีส่วนร่วมแกมรำคาญนิดนึงในบางครั้งว่าแบบอันนี้อีกแล้วไม่จบอีกแล้วเดือนนี้มาอันนี้อีกแล้วสำหรับเรามันก็น่าจะแตกต่างกันในฐานะที่เราเป็นการศูนย์ให้การปรึกษารับฟังเขากับการที่เราฟังเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่อาจารย์เรียนมาและอาจารย์ได้มาลองฝึกปฏิบัติมาเป็นจิตอาสาในหลายๆกลุ่มแบบนี้ค่ะพอที่จะสามารถแบ่งปันวิธีการที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนฝูงกันเองเนี่ยจะสามารถเอาไปลองปรับใช้เป็นการเป็นผู้ให้การปรึกษาหรือว่าผู้รับฟังกับเพื่อนๆที่คอยดูแลจิตใจกันเนี่ยค่ะพอจะมีเทคนิควิธีการง่ายๆที่สามารถนำมาใช้กันในชีวิตประจำวันบ้างได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: ได้ค่ะก็อาจารย์ก็มีใช้บ้างเหมือนกันเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนาะแต่ว่าเราก็ไม่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในแบบรูปแบบอะค่ะเพราะว่าบางทีเราอยู่กับเพื่อนเราก็คุยภาษาเพื่อนเนาะแต่สิ่งสำคัญตอนที่เราไม่ได้เรียนเรื่องการศึกษามาเนาะส่วนใหญ่เวลาเพื่อนมาศึกษาส่วนใหญ่เราก็จะเอาความคิดของเราอะนี่ทำอย่างนี้สิแนะนำทำอย่างนู้นสิอย่างนี้เนาะเราก็จะแบบเอาเลยเลิกเลยหรือว่าเพื่อนมาศึกษาเรื่องแฟนเรื่องความรักใช่ไหมเอาเลิกเลยทำไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเราเขาก็ไม่เลิกกันเขาก็ยังวนลูปในเรื่องความสัมพันธ์อย่างเดิมใช่ไหมแล้วเราก็เบื่อเอ้ามาอีกแล้วบอกแล้วเราก็เคยบอกไปอย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราแนะนำเขาแล้วเขาก็ยังวนลูปเขาก็ไม่สามารถออกได้แล้วพอเขามาเรื่องเดิมเราก็เลยรู้สึกเริ่มเอาอีกแล้วเรื่องเดิมอีกแล้วแต่ทีนี้พอเรามารู้ในเรื่องของกระบวนการศึกษาทักษะต่างๆเนาะเราก็จะไม่แนะนำค่ะเนาะเราไม่แนะนำอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในเรื่องของการศึกษาแนะนำได้บ้างค่ะแต่ว่าเราจะไม่ชี้นำไม่ตัดสิน
1: ค่ะ
0: เราแค่รับฟังเนาะเรารับฟังแล้วเราก็อาจจะเป็นคำถามชวนให้เขาคิดชวนย้อนกลับไปให้เขาได้ตระหนักรู้ของเขาอะค่ะว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงเขาถ้าเขาทนอยู่อย่างเงี้ยเราเขามีความสุขไหมเราเขาเลือกที่เขาจะทนหรือว่าเขาเลือกที่เขาจะไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้ชี้นำเลือกเลยเหนื่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำพูดที่มันเป็นทางการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคำพูดที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ครั้งนี้เราจะแนะนำเนาะเราก็เปิดเราคือเรารับฟังเขาอะค่ะง่ายๆเลยคือเรารับฟังเขามากกว่าที่เราจะพูด
1: ซึ่งก็คือสามารถนำมาปรับใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ระดับมันอาจจะเป็นกันเองมากขึ้นเบาลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เนาะค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของอาจารย์เองนอกจากคลินิกรักใจแล้วในส่วนของคลินิกรักใจเองเนี่ยอาจารย์มีบทบาทหน้าที่กับการเป็นจิตอาสาในรูปแบบยังไงบ้างคะ
0: ค่ะตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องของการกระบวนการก็มีงานจัดอบรมซึ่งก ็จะมีงานที่เราทำเรื่องของการศึกษาเนี่ยค่ะเราทำเรื่องของการศึก

0: สาการฟังต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เอาไปพอดีงานต่อเอกที่ทำมาค่ะจะเป็นงานในเรื่องของการให้การฝึกนักเรียนให้เป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาด้วยค่ะตอนงานต่อเอกเราฝึกเด็กๆนี่แหละให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษาค่ะทีนี้พอเราจบมาเราก็ยังนำตรงนี้ค่ะก็คือเรามีชุดกิจกรรมมีหลักสูตรของเราที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปตามโรงเรียนเพราะเป็นอาจารย์ปุ๊บต้องมีงานวิจัยใช่ไหมคะก็มีงานวิจัยต้องลงพื้นที่ค่ะแล้วก็เอางานชุดกิจกรรมที่เราทำตอนนี้ค่ะลงไปในให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของสัมมนาในมีเรื่องของที่อาจารย์ทำก็ขยายเพิ่มมากขึ้นในตรงนี้แต่ว่าถามว่าจริงๆก็มาจากจุดเริ่มต้นที่มาจากเรื่องของการศึกษาตรงนี้นะคะก็เรื่องงานอาสาที่เปิดโอกาสทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะทำให้เราได้งานกระบวนการงานวิทยากรในที่ต่างๆมากขึ้นแล้วเราก็ทำงานนี้มาต่อยอดในเรื่องงานวิจัยแล้วก็ไปให้ความรู้กับเยาวชนแล้วก็สัมมนาค่ะตอน
1: ค่ะสำหรับอาจารย์เองอาจารย์มองว่าในเรื่องของสุขภาพจิตใจสุขภาวะทางใจเรื่องของจิตวิทยากับหลักศาสนาหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนกันยังไงบ้างค่ะ
0: อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราศึกษาทางพุทธอย่างลึกซึ้งอะค่ะพุทธนี่ละเอียดอ่อนมากๆเนาะละเอียดมากๆเข้าไปถึงขนาดว่าจิตมีกี่ดวงเข้าไปรู้ว่าจิตมันประกอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้ตรงนี้จริงๆก็เป็นประโยชน์ว่ามันที่หนึ่งเราได้กลับมารู้จิตใจของเราอะว่าจิตใจไอ้อารมณ์ขนาดที่มันเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบไหนแล้วเราจะจัดการหรือว่าจะอยู่กับอารมณ์แบบนี้ได้อย่างไรที่จะไม่หนึ่งก็คือไม่ทำร้ายตัวเองสองไม่ทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มองว่าจริงๆเราเป็นเรื่องเดียวกันอย่างศีลยาตะวันตกเขาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมคะมีเรียนรู้พฤติกรรมมีเรียนรู้ทั้งเรื่องของสมองเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็รวมลงมาเหมือนพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนาก็มีสอนเอาไว้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะจริงๆแล้วฟังดูแล้วมันก็เห็นคล้อยตามกับอาจารย์นะว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละเนาะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของจิตใจเป็นแก่นเป็นหลักด้วยเหมือนกันค่ะแป๊บเดียวอีกแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะจะที่สำคัญเรื่องศาสนาสอนว่าสอนในเรื่องของทำอย่างไรให้เราตึกถึงมุ่งหมายของศาสนาคือคนทุกข์ทำอย่างไรให้เราคนทุกข์เนาะอันนี้คือสำคัญนะคะคือการศึกษาจิตใจของเราเนี่ยก็คือการที่ทำให้เราคนทุกข์นอกจากเราคนทุกข์แล้วเรายังช่วยเหลือคนอื่นให้คนทุกข์ด้วย
1: ค่ะมาถึงช่วงท้ายอีกแล้วอาจารย์แป๊บเดียวเองเห็นไหมคุยกันแป๊บเดียวอีกแล้ว มีอีกนาทีสองนาทีท้ายไม่เกินนี้อาจารย์อยากฝากอะไรไว้เชิญเลยค่ะช่องทางการติดตามติดต่อหรืออะไรที่อยากฝากไว้ในการดูแลจิตใจเชิญได้เลยค่ะอาจารย
0: ์ก็ท่านใดที่สนใจในเรื่องหรือว่าท่านใดที่รู้สึกว่าต้องการคนรับฟังรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่สบายใจหรือที่คุยกับคนใกล้ตัวไม่ได้เนาะอยากจะปรึกษานะคะก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่ในคลินิกรับใจของส่วนโรคกรุงเทพได้นะคะผ่านช่องทางเว็บไซต์นะคะBRI นะคะของส่วนโรคกรุงเทพ BRI. ขอโทษค่ะ BIA.OR.TH นะคะแต่ว่าติดต่อคุณเปิ้ลนะคะคุณเปิ้ลกดสปอนขออนุญาตบอกเบอร์โทรไว้นะคะ086-128-9299นะคะซึ่งเราจะมีรับการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นของคลินิกรักใจนะคะเราจะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะเพราะนั้นก็จะมีอาคารพุทธรหัสศุกร์นะคะรอบวันอังคารจะเป็นรอบของพระคุณเจ้านะคะ

0: แล้วก็รอบวันพุธจะเป็นญาติโยมจะเป็นโยมนะคะโยมอาสาอันนี้สามารถเข้าไปสอบถามเบื้องต้นได้ตามเบอร์โทรนะคะหรือว่าในเว็บไซต์เข้าไปจองในเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะมีช่วง2เวลานะคะก็คือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามรอบที่1แล้วก็รอบที่2คือบ่ายสามถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็แต่ถ้าบางคนทำงานใช่ไหมไม่สะดวกก็ยังมีคลินิกปักใจขอโทษค่ะจะมีศูนย์การศึกษามนัสบรรตารองรับอยู่ค่ะศูนย์การศึกษามนัสบรรตาเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงรอบสุดท้ายคือรอบ1ทุ่มครึ่งนะคะให้เวลาในการพูดคุยประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเลิกงานดึกๆเลิกงานเย็นๆเนาะก็สามารถเข้าไปเลือกได้ค่ะว่าสามารถจะไปทางคลินิกรักใจก็ได้หรือว่าไปทางศูนย์การศึกษามนัสบรรตาก็ติดตามทางเพจศูนย์การศึกษามนัสบรรตาได้กันค่ะ
1: นะคะก็สามารถติดตามกันได้ตามช่องทางที่อาจารย์บอกนะบอกเบอร์คุณเปิ้ลอีกสักครั้งค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะก็คุณเปิ้ลกดติดต่อนะคะ0861289299นะคะติดต่อได้ในช่วง9โมงถึง17นาฬิกาของทุกวันนะคะ
1: 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะติดต่อคุณเปิ้ลได้ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะกับการที่จะเข้าไปพูดคุยกันในคลินิกรักใจของส่วนโมกนะคะแล้วก็อื่นๆตามช่องทางที่อาจารย์บอกไว้ค่ะไปทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เข้าหาทาง Google ได้หมดค่ะคุณผู้ฟังพิมพ์เข้าไปว่าคลินิกรักใจพิมพ์เข้าไปว่าศูนย์มณมันตะนะคะทุกอย่างจะขึ้นมาหมดเลยเป็นช่องทางการติดตามได้หมดเลยนะคะแหมวันนี้ครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยกับเรื่องราวที่ตั้งพลังใจไปด้วยเนาะได้ฟังแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะคะงานดีๆที่จิตอาสาทุกท่านนะคะตั้งอกตั้งใจทำนะคะสละเวลาและความรู้ต่างๆของตัวเองมาเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้รับฟังนะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ที่ต้องการที่จะระบายความทุกข์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาหาเพื่อนที่จะรับฟังได้ที่คลินิกรักใจแล้วก็ศูนย์การปรึกษามณมันตากับธรรมวิตาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะดร.มนัสนันท์ประภัสสรพิทยานะคะจากคณะมนุษยศาสตร์และอาจารย์สอนพุทธจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะแล้วก็จากศูนย์การปรึกษามณมันตาธรรมวิตาและคลินิกรักใจส่วนโมกรุงเทพด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยและหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะชวนติดตามกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน podcast ต่างๆนะรวมถึงสามารถรับฟังเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับที่ยุโรปมาฝากกันหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเรื่องแรกอาจจะต้องเท้าความย้อนไปสักเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันกับเรื่องของอากาศร้อนที่ปกคลุมหลายประเทศเลยร้อนชนิดที่ว่าก็ไม่แพ้บ้านเรา
3: ค่ะ
2: เลยเนาะแต่ว่ามันก็เรื่องร้อนเนี่ยอาจจะได้ยินกันมาเยอะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตาม

0: มาเนี่ยไม่ใช่แค่การเสียชีวิตจากพวกแบบโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอาการเป็นลมแดดนะมันมีอย่างอื่นตามมาด้วย
1: อย่างที่สหรัฐเองก็ร้อนเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมา
0: อ๋อใช่ใช่
1: พอๆกันเลย
0: คู่กันมา
1: ซึ่งหลายๆคนที่บอกว่าคนที่เคยไปยุโรปค่ะเขาบอกว่าอากาศที่นู่นเวลาร้อนแล้วมันจะร้อนกว่าบ้านเราอ่ะ
0: นี่ฉันเคยไปเจอที่สหรัฐ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันเป็นทะเลทรายคือไปแอริโซนาแล้วเขาก็จะใช้คำว่าเป็นภูมิอากาศแบบทะเลทรายคุณผู้ฟังนึกภาพตามเท็กซัสแอริโซนามันก็จะเป็นทะเลทรายอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะบอกว่ามันร้อนแบบอีกแบบนึงซึ่งนี่ฉันไม่แน่ใจว่าไม่เคยไปยุโรปแบบที่ร้อนๆเนาะที่เขาบอกกันว่าเวลาร้อนมันร้อนแห้ง
1: ใช
0: ่หรือว่าร้อนอบเนี่ยมัน
1: ไม่มีประสบการณ์อยากรู้เหมือนกันว่ามันร้อนต่างจากบ้านเราไหมเพราะว่าแค่บ้านเราก็ร้อนก็คือร้อนแล้วอะ
0: เพราะว่าร้อนแบบทะเลทรายนะมันแห้งจริงๆมันจะไม่ได้มีเหงื่อเลย มันร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกงงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราอะร่างกายเราก็งงเรารู้สึกว่ามันร้อนแบบมันเผาผิวมันแสบอะแต่ขออภัยคุณผู้ฟังคือบ้านเราร้อนของพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเหนอะหนักตามข้อพับรักแร้อะไรอย่างนี้เนา
1: ะ
0: แต่อย่างนู้นมันไม่รู้สึกอ่ะเอออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่ยุโรป
1: แล้วเนี่ยพอพูดถึงอากาศร้อนก็หลายๆคนก็เลยแบบหาวิธีคลายร้อนหนึ่งในนั้นก็คือการลงไปเล่นน้ำวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับการเล่นน้ำมาฝากแต่ว่าเป็นเรื่องของสถิติเด็กจมน้ำในสหรัฐ
0: ค่ะ
1: ที่เขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะตัวเลขพุ่งสูงขึ้นก็เลยทำให้แพทย์ในสหรัฐแล้วก็รวมถึงสมาคมกุมารเวชศาสตร์อเมริกันก็ออกมาเตือนเรื่องนี้คือออกมาเตือนคุณพ่อคุณแม
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าพอสถิติสูงขึ้นก็เลยออกมาย้ำเตือนอันตรายจากการเล่นน้ำสักหน่อยนะคะคุณหมอที่เขาเขียนเป็นแบบหัวหน้าทีมเขียนคำเตือนเรื่องนี้เขาบอกนะคะว่าเวลาเด็กจมน้ำเนี่ยทุกวินาทีคือแบบเป็นนาทีชีวิตอะ
0: ค่ะ
1: การเข้าไปช่วยชีวิตแล้วก็ทำ CPR อย่างรวดเร็วก็คือเป็นเส้นแบ่งระหว่างความเป็นความตายหรือว่าการที่จะต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตถ้าดูในสหรัฐนะคะแต่ละปีเนี่ยจะมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปเล่นน้ำตามแบบแหล่งน้ำธรรมชาติแบบทะเลสาบทะเลแต่ว่าถ้าพูดกันเรื่องสถิติเนี่ยจริงๆการจมน้ำเนี่ยก็ยังถือเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุ 1-4 ขวบแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุ 5-14 ปีเนี่ยเสียชีวิตด้วยที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าในกลุ่มเด็กเล็กอัตราการจมน้ำของเด็กผิวขาวจะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มโตเนี่ยอัตรานี้จะไปสูงในกลุ่มเด็กผิวดำแล้วก็เด็กอินเดียนแดงแล้วก็พื้นเมืองอลาสก้าแทนสำหรับเด็กเล็กหลายๆคนนะคะเด็กเล็กมากๆเนี่ยบางทีจมก็คือจมในอ่างอาบน้ำที่บ้านนั่นแหละ
0: โอ้ใช่ที่มันเป็นอ่างเป่าลมอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดแบบถ้าไม่อ่างแบบนั้นก็จะเป็นสระน้ำในบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ที่แบบที่ไม่น่าจะเกิดเหตุได้นะคะอย่างที่สหรัฐมีเป็นเรื่องเศร้าของครอบครัวหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณวินิฐาเคยเห็นหรือเปล่าร้านสตูเลเนอร์สที่สหรัฐเป็นแบบเหมือนเป็นเครือร้านชำค่อนข้างดังที่นู่นนะคะเขาบอกว่าคือข้างในบรรยากาศเหมือนดิสนีย์แลนด์จะมีแบบหุ่นยนต์ร้องเพลงตามจุดต่างๆก็มีเครือร้านแบบนี้อยู่นะคะมีแบบกล้วยเต้นได้อะไรแบบเนี้ยให้อารมณ์แบบนั้นนะคะแต่ว่าในหลายๆสาขาเนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์ที่ดูแปลกแยกออกมาตัวหนึ่งก็คือเป็น Stewie the Duck เป็นเป็ด Stewie
0: ค่ะ
1: เป็ดตัวนี้ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็จะแบบคอยร้องเพลงเตือนใจเด็กๆว่าต้องทำยังไงจะไม่จมน้ำแต่ว่าที่มาของเป็ดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าหดหู่มากเพราะว่าถูกตั้งชื่อตามลูกชายของสตูเลเนอร์นะคะเป็นประธานบริหารของซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ที่มาก็คือย้อนกลับไปปี1989ลูกชายของเขาวัย21เดือนก็คือเสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วก็ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตระหว่างที่ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนกันด้วย คือเขาบอกนะคะวันนั้นทั้งวันมีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กๆรวมตัวกันหลายสิบคนอ่ะเป็นปาร์ตี้ครอบครัวฉลองวันเกิดให้กับพี่ชายของสตูวี่นะคะตัวคุณพ่อเนี่ยก็คือตัวประธานบริหารของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขากำลังยุ่งกับการผูกลูกโป่งส่วนคุณแม่อบเค้กอยู่ในบ้านลูกก็เล่นน้ำซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าอ่ะคุณพ่ออยู่ข้างนอกไงก็น่าจะดูลูกอยู่แถมตอนนั้นก็มีญาติคนอื่นๆก็อยู่แถวสระว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยเขาก็บอกนะคะว่าเป็นเพราะว่าคือไม่ได้คุยกันให้ชัดๆว่าอ่ะเดี๋ยวเธอดูลูกนะ อะไรแบบนี้สรุปก็เลยไม่มีใครดูสักคนเดียวซึ่งตัวคุณพ่อก็บอกนะคะว่าตอนแรกก็ผูกยืนผูกลูกโป่งอยู่แล้วก็หันไปเห็นลูกโป่ง 2-3 ลูกลอยอยู่ในน้ำจนผ่านไปสักพักหนึ่งก็ลูกหายไปเพิ่งรู้ตัวว่าลูกหายไปแล้วเจออีกทีก็คือจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็เป็นคนไปเจอลูกเองนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระ
0: เออบางทีบางคนจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกสระมันตื้นนิดเดียว
1: แล้วก็แบบคนอยู่เต็มเลย
0: แต่เด็กตัวเล็กอ่ะเขาไม่รู้เขาคว่ำแล้วพลิกตัวกลับไม่ได้
1: ใช่ค่ะความสูญเสียครั้งนี้ก็เลยเป็นนี่แหละเขาก็เลยตั้งชื่อเป็ดตัวนี้มีเป็ดตัวนี้ตามแบบสาขาต่าง
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นที่มาให้สามีภรรยาคู่นี้นะคะตัดสินใจตั้งมูลนิธิขึ้นมาสนับสนุนค่าเรียนว่ายน้ำให้กับเด็กๆแล้วก็รณรงค์เรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำอย่างจริงจังด้วยนะคะแล้วถ้าไปดูตัวเลขเด็กจมน้ำเสียชีวิตในอเมริกาในช่วงก่อนหน้านี้คือลดลงมาตลอดเลยจากประมาณ 2,000 คนต่อปีในช่วงทศวรรษที่1980เหลือไม่ถึง 1,000 คนนะคะในช่วงปีต้นปี 2,000 เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับการรณรงค์ต่างๆการเปิดสอนว่ายน้ำอย่างทั่วถึงแล้วก็กฎหมายที่บังคับว่าต้องล้อมรั้วรอบสระน้ำ อย่างถ้าช่วงปี 2000 ถึง 2019 เนี่ยสถิติลดลงไปถึง 38%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอหลังจากนั้นตัวเลขก็พุ่งสูงขึ้นมาตัวเลขเด็กจมน้ำนะคะในปี 2019 เนี่ยอยู่ที่756แต่ว่าพุ่งสูงขึ้นเป็น865ใน 2024ซึ่งเป็นปีที่มีข้อมูลครบถ้วนปีล่าสุดนะคะเด็กผู้คอร์ไรส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีแล้วสาเหตุหนึ่งก็คือมาจากช่วงวิกฤตโควิด-19 เขาบอกว่าช่วงนั้นก็คือคอร์สเรียนว่ายน้ำแบบถูกปิดถูกยกเลิกอ่ะ
0: เออใช
1: ่รวมถึงการฝึกอบรมไลฟ์การ์ดก็ต้องหยุดชะงักไปก่อนคือทุกๆกิจกรรมมันหยุดชะงักไปหมดเลยนะคะแล้วช่วงนั้นก็เกิดปัญหาไลฟ์การ์ดขาดแคลนทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะพบว่าช่วงในช่วงโควิด-19 เนี่ยตามบ้านต่างๆก็สร้างสระว่ายน้ำกันเพิ่มมากขึ้นขณะที่เด็กๆ ก็ลงเล่นน้ำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลมากขึ้นด้วยนะคะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจมน้ำในออสเตรเลียเขาออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าการจมน้ำในเด็กเล็กเนี่ยมักจะเกิดจากการพลัดตกน้ำแล้วก็การที่ผู้ใหญ่คลาดสายตาไปแค่แป๊บเดียว เอาซึ่งจริงๆเนาะแบบบางทีสระน้ำในบ้าน
0: ใช่
1: เราแบบเผลอทำอะไรทำกับข้าวอยู่เนี้ยหันไปไม่เจอลูกบางคนก็นึกว่าลูกไปเดินเล่นตรงอื่นใช่แต่จริงๆก็คืออาจจะร่วงลงสระน้ำไปแล้วแต่ว่าที่สหรัฐถึงแม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นของปีที่ผ่านมาก็ชี้ว่าตัวเลขก็เริ่มลดลงแล้วก็น่าจะเป็นเพราะแบบคอร์สเรียนต่างๆมันกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็เรียกว่ายังไม่วางใจว่ามันจะเป็นขาลงจริงๆเพราะว่าตัวเลขยังสูงกว่าช่วงโควิดอยู่ดีก็น่าจะอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะกลับมาได้ถ้าไปดูการป้องกันเขาบอกว่าปัจจุบันคือมันก็มีอุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็นักประดิษฐ์ก็พยายามแบบคิดค้นเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นมีเป็นสายรัดข้อมือเตือนภัยเมื่อจมน้ำก็คือให้เด็กใส่ไว้แล้วก็ถ้าสายรัดเนี้ยจมน้ำเมื่อไหร่สัญญาณก็จะดังขึ้นแต่ทางผู้ผลิตเขาย้ำนะคะว่าอันนี้อยากให้ใช้เป็นระบบเตือนภัยเสริมอะคุณอย่าคิดว่าจะฝากชีวิตไว้กับไอ้เจ้าสายรัดอันเนี้ย
0: ก็จริง
1: คือห้ามใช้เป็นวิธีหลักในการดูแลความปลอดภัยของลูกนะแล้วถ้าไปดูค่ะหน่วยงานสาธารณสุขหลักของสหรัฐอย่าง CDC เนี่ยก็น่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเลิกจ้างพนักงานในโครงการป้องกันการจมน้ำไปเมื่อปีที่แล้วแต่ก็

0: ังโชคดีอยู่บ้างที่ยังมีองค์กรอื่นๆเหลืออยู่อย่างเช่นมูลนิธิ CDC แล้วก็สมาคมกุมารเวชศาสตร์อเมริกันอันนี้เขายังคงเดินหน้าออกคู่มือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำอยู่บ้างนะคะอย่างถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยก็สนับสนุนทุนเรียนว่ายน้ำแล้วก็ทักษะความปลอดภัยให้กับเด็กๆไปแล้วมากกว่า 35,000 คนอันนี้ตั้งแต่ปี2024เขาจะเน้นไปที่11รัฐที่มีอัตราการจมน้ำสูงก็จะรวมถึงอลาสก้าแคลิฟอร์เนียฟลอริดาแล้วก็เท็กซัสนะคะแล้วทางสมาคมกุมารแพทย์ของอเมริกันเนี่ยเขาแนะนำด้วยนะคะว่าจริงๆวิธีการป้องกันการจมน้ำเนี่ยเรื่องกฎระเบียบเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าที่สหรัฐเขาจะมีเป็นเรื่องของมาตรฐานของไลฟ์การ์ดต่างๆแล้วก็กฎเกณฑ์เรื่องเสื้อชูชีพหรือว่าข้อบังคับที่สระว่ายน้ำต้องมีรั้วกั้นแต่ว่าสำหรับคุณสตูเลเนอร์ที่เขาสูญเสียลูกเขาบอกว่าวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องให้เด็กเรียนว่ายน้ำ
1: ก็จริง
0: แล้วก็อยู่ที่ความใส่ใจของคนเลี้ยงแบบ 100% เลยอ่ะ
1: ก็การเลี้ยงเด็กอ่ะมันคลาดสายตาไม่ได้
0: แล้วคือเขาบอกว่าจริงๆเข้าใจว่ากิจกรรมอื่นๆเด็กก็อาจจะสนใจเช่นแบบเต้นบัลเล่คาราเต้แบบเทนเนสอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งเดียวที่เขามองว่าจะช่วยชีวิตเด็กได้จริงๆก็คือการส่งเด็กๆไปเรียนว่ายน้ำนั่นเอง
1: มันก็จริงนะ
0: ใช
1: ่เห็นจากหลายๆคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณผู้ฟังคือมีใช้ชีวิตลำบากในการแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเรือหรืออะไรก็ตามเพราะว่าบางทีเราถ้าเกิดเราว่ายน้ำเป็นเราก็จะมองว่าก็แค่ลอยตัวกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ลอยแต่สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะไม่รู้ลอยยังไงหัวปักลงไปในน้ำหน้าคว่ำหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทรงตัวให้หายใจไม่ได้นั่นคือพอเขาไม่มีทักษะในการลอยตัวหรือว่ายน้ำ
0: แล้วเขาก็ยังฝากแบบไปเตือนผู้ปกครองหลายๆคนว่าเวลาไปนั่งเฝ้าลูกเล่นน้ำอ่ะคือให้วางโทรศัพท์มือถือเถอะหรือไม่ก็อย่าเพิ่งหยิบอ่านหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านคือมันแค่พริบตาเดียวจริง
1: ๆในบ้านเราก็มีคลิปไม่นานมานี้เองพ่อแม่ก็อยู่ในสระเดียวกันนั่นแหละเป็นสระเด็กตื่นๆลูกคว่ำหน้าก็คือแล้วเขาก็พลิกกลับไม่ได้เขาคว่ำไปแล้วเขาหายใจไม่ได้แต่พ่อแม่คืออยู่ในระยะไม่กี่เมตรก็เล่นอยู่ทำอะไรอยู่ดีเขาหันมาเจอ
0: ใช่
1: แล้วก็หยิบเด็กขึ้นมา
0: ดิฉันเคยมีประสบการณ์เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ตัวว่าเด็กมากแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ปล่อยแต่ตอนนั้นยังว่ายน้ำไม่เป็นเด็กน้อยเลยค่ะใส่ห่วงยางเล่นอยู่พ่อแม่ก็ดูหันไปอีกทีหัวจมแต่ว่าเท้าชี้ขึ้นมา
1: คุณใช้ห่วงยางผิดวิธีเหรอ
0: ใช่แล้วพ่อก็กระโดดลงไปช่วยแต่ก็โชคดีที่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ท่านั้นนานแค่ไหน
1: โอ้ใช่ไม่รู้กินน้ำเข้าไปแค่ไหนเนาะเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันเด็กๆที่เขาบอกว่าแบบกระโดดเล่นห่วงยางอะ
0: ค่ะ
1: เอาห่วงยางลอยในน้ำแล้วกระโดดตู้มลงไปจะไปแลนดิ้งตรงกลางห่วงยางเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ลงอย่างนั้นสิถ้ามันลงได้ปกติมันก็ดีคือเราก็ลอยได
0: ้
1: ขาลงข้างนึงหัวยางพลิกหัวปักลงในน้ำห่วงยางมันเกี่ยวขาลอยไว้อะแล้วจะเอาตัวกลับขึ้นมายังไง
0: นั่นแหละแล้วยิ่งเด็กน้อยคือไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าบ้านเราก็มีนะคะแบบว่ามาตรการให้ใส่เสื้อชูชีพ
1: แต่สังเกตเห็นแล้วถ้าดูหนังดูซีรีส์ฝรั่งสระว่ายน้ำจะมีรั้วล้อมจริง
0: ๆ
1: หรืออย่างโรงแรมสวยๆคือถ้าเป็นบ้านเราอะโรงแรมที่พักสวยๆมีสระว่ายน้ำมันจะเปิดโล่งมันเป็นความสวยงามเนาะเราแบบเดินเข้าไปได้เลยถ่ายลงถ่ายรูปอยู่สหรัฐอ่ะมีรั้วกั้นค่ะเข้าใจว่าเขาจะคงจะใช้ปิดล็อกประตูในเวลาที่ไม่มีคนดูแลสระเนาะ
0: ใช่
1: เพราะอย่างของบ้านเราก็คือเดินไปตอนไหนก็ได้
0: ใช่แล้วคือบางทีแบบพวกสระน้ำที่ไม่มีรั้วบางทีเดินไปก็ถ้าไม่ได้มองก็กลัวตกเหมือนกันนะ
1: ก็แย่เหมือนกัน
0: ตามโรงแรมจะชอบมีแบบสระน้ำแบบเพื่อความสวยงามอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แต่บางทีถ้าเผลออาจจะพลาดเพราะว่าที่น้ำใสมากจนมองไม่เห็น
1: ก็ต้องกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะไฟเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอ่ะมีอีกเรื่องนึงที่เอามาฝากกันก็คือเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐกันบ้างกับการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดเนโตที่ตุรกีอะไรใดๆในการประชุมไม่หยิบยกมาคุยกันแล้วกันอาจจะได้ยินจากข่าวกันเยอะแล้วหลายคนสนใจเรื่องของการโดยสารเครื่องบิน Air Force One ของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือไปรอบเนี้ยคอการบินจะรู้ว่าไปด้วย Air Force One ลำใหม่แล้วนะหรือถ้ายังจำกันได้ก็คือกาตาร์ให้เครื่องบินทรัมป์มาทรัมป์เนี่ยบ่นมา

0: ตลอดโอ้ Air Force 1เก่าเก่าเป็น20 30ปีเก่าเหลือเกินไม่มีความหรูหราเพียงพอที่จะไปแบบไปทัวร์ไปอะไรต่างประเทศได้เหมือนมันไม่สมฐานะ
1: ค่ะ
0: ก็รอบนี้ก็เอาลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์เนี่ยบินไปนะเป็น Boeing 747-8ไปปุ๊บปรากฏขากลับคือประชุมในโต้เนี่ยเป็นวันอังคารกับวันพุธ
1: ค่ะ
0: วันพุธประชุมเสร็จก็จะมีบินต่อบินปรากฏเอ้าไม่ได้บินลำเดิมวันพุธขาออกจากตุรกีเนี่ยขึ้น Air Force 1แต่เป็นลำเก่าลำเก่าคือสีฟ้าๆที่เราเหมือนที่เราเห็นในหนังนะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตราประธานาธิบดีมีตราของสหรัฐแต่ว่าลำใหม่อ่ะมันจะเป็นสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลที่ได้มาจากกาตาร์จะเครื่องบินจะคล้ายเครื่องบินส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์ที่เขามีของเดิมแต่ว่าไม่ใช่747เนาะของเขาเองส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นลำใหม่ก็จะเป็นอีกธีมสีนึงแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินที่พอกาตาร์ให้มาเนี่ยก็ผ่านการเอาไปเสริมออปชันต่างๆให้กลายเป็น Air Force 1เพราะการเป็น Air Force 1คือเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่สำคัญที่สุดในโลกแล้วก็น่าจะโดนหมายหัวมากที่สุดในโลกอะไรประมาณนั้นก็เลยต้องมีการเสริมความปลอดภัยแต่ว่าการเสริมออปชันการปรับปรุงตัวเครื่องบิน Air Force 1ลำใหม่เนี่ยก็เป็นปัญหาเพราะว่าเหมือนกับหลายคนก็เกิดคำถามว่าติดตั้งอะไรไปบ้างมันเหมาะแล้วหรือยังสุดท้ายเนี่ยตัวของทรัมป์เองอะพอบินออกจากตุรกีโดยที่ไม่ได้ขึ้น Air Force 1ลำใหม่ก็เกิดคำถามว่าเอ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ามีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็มีโพสต์ใน Truth Social ด้วย บอกว่าขากลับเนี่ยบินนั่ง Air Force 1ลำเก่าเนาะแบบฟิลระลึกความหลังแล้วก็พอดีเอา Air Force 1ลำใหม่เนี่ยบินไปที่อังกฤษไปที่ฐานทัพอากาศมิลเดนฮาวเพื่อจะให้ทหารอเมริกันที่อยู่ที่นั่นได้เยี่ยมชม Air Force 1ลำใหม่คนก็
1: ฟิลบินไปอวดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: โอ้ประมาณนั้นคนก็หรอ
1: จริงเหรอ
0: จริงเหรอเนี่ยก็ตัวเครื่องอ่ะก็ไปถึงมิลเดนฮาวที่อังกฤษเรียบร้อยส่วนทรัมป์เนี่ยก็นั่งลำเก่ากลับวอชิงตันดีซีแต่หลังจากที่ตัวเครื่องออกเดินทางเนี่ยนะมีรายงานบอกว่าพวกผู้สื่อข่าวคือ Air Force 1ก็จะพาผู้สื่อข่าวไปด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ตอนที่ออกจากอังการาตุรกีเนี่ยก็จะมีคำสั่งบอกให้ปิดม่านหน้าต่างปกติเวลาเราขึ้นเครื่องบินเขาจะให้เราเปิดใช่ไหม
1: ใช่
0: เวลาเครื่องขึ้นเครื่องลงต้องเปิดหน้าต่างให้หมดเพื่อเราจะได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกที่ปีเครื่องยนต์หรือมีอะไรอันเนี้ยอาจจะต้องปิดเพราะอาจจะมีภัยคุกคามจากอิหร่านต้องระวังตุรกีกับอิหร่านพรมแดนติดกันทำไปทำมาก็คือกลายมาเป็นสิ่งที่หลายคนหยิบยกไปวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการสืบเสาะหาข้อมูลจากสื่ออเมริกันรวมถึง The New York Times ที่เขียนบทความเชิงดิฉันว่าเขาก็สรุปมาเลยอะ
1: ค่ะ
0: ว่า Air Force 1ลำใหม่นั้นขาดระบบความปลอดภัยที่จำเป็นที่ควรจะมีไม่ได้เหมือนลำเก่าย
1: ังไม่พร้อม
0: จึงเป็นเหตุนะคะให้ทรัมป์ต้องเลือกใช้Air Force 1ลำเก่าในการเดินทางกลับคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่เครื่องบินที่ได้รับมาจากกาตาร์เนี่ยแล้วยังคือปรับปรุงเสริมออปชันแล้วนี่แหละแต่เนี่ยมันยังไม่พร้อมแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นการที่ทรัมป์ต้องมาบินลำเก่ากลับเนี่ยมันยิ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่ทรัมป์พยายามจะเร่งตกแต่งเครื่องบิน Air Force 1ลำใหม่ให้เสร็จให้เอามาใช้แทนลำเก่าเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้ตัวเครื่องบินน่ะไม่ได้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสำหรับจะใช้งานเป็น Air Force 1จริงๆแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากส.ส.อเมริกันให้ในรัฐบาลเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดออกมาว่าเสริมออปชันทำอะไรกับเครื่องบินใหม่เนี้ยไปแล้วบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาจะได้รู้ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอัปเกรดอะไรไปได้บ้าง

0: ่างเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ความปลอดภัยของผู้นำคนเดียวมันมีคณะเจ้าหน้าที
1: ่
0: มีแขกก็มีผู้สื่อข่าวก็มีด้วยแล้วถามมาที่ผ่านมาพยายามดันให้ใช้เครื่องบินลำนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่มันก็แลกมาด้วยความพร้อมเนี่ยแหละเนื่องจากว่าตัวของ Air Force One เดิมทีหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 11กันยาที่สมัยนั้นจอร์จ W. Bushเขาต้องบินอยู่ในอากาศแบบแลนดิ้งไม่ได้อ
1: ะ
0: เพราะว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในวันที่อเมริกาเจอเหตุการณ์11กันยาตอนนั้นบูชไม่ได้อยู่ที่ DC เนาะอยู่ต่างเมืองแล้วก็พอเกิดเหตุเนี่ยก็ออกเดินทางแต่ก็ระหว่างที่บินอยู่ก็ยังกลับไปแลนด์กลับไปลงจอดที่ DC ไม่ได้เพราะว่า DC เองก็เจอเหตุที่เครื่องบินไปพุ่งชนเพนทากอนแล้วน่านฟ้าต่างๆในสหรัฐในวันนั้นก็ปิด Air Force One จึงเป็นป้อมปราการลอยฟ้าว่างั้นก็ว่าได้เพราะเขาก็สั่งการจากข้างบนลงมาได้ด้วยอะไรแบบนี้คือคุณสมบัติมันถ้าใครไม่รู้รายละเอียดแล้วสนใจลองหาภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ชมได้ก็ค่อนข้างจะให้ไอเดียที่เรียกว่าตรงประมาณนึงแล้วกันแล้วตัวเครื่องบินเนี่ยจริงๆเขาก็ติดตั้งมีระบบป้องกันขีปนาวุธด้วยซ้ำนะคือที่ปีกที่อะไรถ้าลองไปหารูปของ Air Force One ลำเก่าสีฟ้าดูนะคะใต้ปีกหรือว่าส่วนหางเนี้ยจะมีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่อันนั้นน่ะมันคืออุปกรณ์ต่อต้านขีปนาวุธต่างๆอย่างเช่นสมมติขีปนาวุธทั่วไปอ่ะบางทีมันใช้ระบบนำวิถีแบบตามความร้อนใช่ไห
1: ม
0: ตัวเครื่องบินเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่จะจัดการกับอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเครื่องบินลำใหม่ Air Force One ลำใหม่ที่ได้มาจากกาตาร์ไม่มีคือคนนักข่าวเขาก็สังเกตกันง่ายๆเลยบอกให้ไปดูใต้ปีกใต้อะไรอ่ะมันไม่เหมือนกันอุปกรณ์อันนี้เราเป็นสิ่งที่ถามว่า Air Force One เคยต้องใช้จริงๆไหมกับไอการที่แบบระบบป้องกันขีปนาวุธอ่ะก็ไม่ได้ต้องเคยใช้สักขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่าต้องมีไหมมันก็ต้องมีเพราะตัวประธานาธิบดีอยู่บนนั้นแล้วประธานาธิบดีคนนี้เป็นใครคะโดนัลด์ทรัมป์เอาจริงๆนะทรัมป์เนี่ยเป็นเป้าหมายที่อิหร่านอยากจะจัดการมาไม่ใช่แค่เพราะมาก่อสงครามครั้งนี้นะคุณผู้ฟังถ้าย้อนไปปี2020นานนิดนึงตอนเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกอ่ะเขาอ่ะสั่งเด็ดหัวกาเซมโซเลมานี
1: ค่ะ
0: เป็นระดับผบ.ของอิหร่านสั่งยิงถล่มระเบิดรถยนต์กลางอิรักเลยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาอิหร่านก็หมายหัวทรัมป์แล้วทรัมป์ก็พูดเองในเวทีเนโต้บอกว่าเนี่ยผมนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะที่อิหร่านอยากจะจัดการที่อยากจะที่มีคนอยากจะลอบสังหารนี่ถ้าเกิดรู้ก่อนหน้านี้คงไม่มาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีหรอกมั้งไม่มีใครบอกก่อนเลย มีการติดตลกนิดหน่อย
1: ใช่แล้วเมื่อวานก็มีสื่ออเมริกันรายงานด้วยว่าอิสราเอลแบ่งแบบเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้สหรัฐว่าอิหร่านแบบมีแผนที่จะโจมตีที่จะลอบสังหารทรัมป์อีกแล้วซึ่งก็ไปซ้ำเติมเรื่องที่แบบเปลี่ยนเครื่องบิน
0: ค่ะซึ่ง เรื่องเปลี่ยนเครื่องบินเนี่ยหลายคนจับตามองก็ว่าจะได้เห็นข้อเท็จจริงไหมที่น่าสนใจคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดจะปรับปรุง747ลำใหม่ให้มันดีเท่ากับลำเดิมต้องใช้เวลาเกินกว่าปีแต่ตอนนี้ลำที่ทรัมป์บินไปตุรกีอะไม่ถึงหลายคนยังบอกเลยว่าโหกล้าเนาะ
1: ต้องหยุดเร่งด้วยทรัมป์อะ
0: รีบใจร้อน
1: ใช
0: ่กล้าเนาะบินไปตุรกีติดกับอิหร่านเลยแล้วเอาเครื่องบินที่ไม่ได้ความปลอดภัยแน่นๆไปโอ้โห
1: แต่ว่าก็นี่ไงเปลี่ยนเครื่องบินกลับ
0: ก็สุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะนะเนี่ยคุณผู้ฟังเอามาฝากกันนะคะเรื่องราวน่าสนใจนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามหน้าต่างโลกกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศ

0: เทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
3: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
1: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
0: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอดไลน์เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่แอดจุฬาเรดิโอ CHULARADIO แอดจุฬาเรดิโ
4: อมณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: See you delight

าไม้จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นแหล่งเก็บกักน้ำตามธรรมชาติที่จะคอยปล่อยน้ำมาให้มนุษย์ได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรคือถ้ามีน้ำก็สามารถที่จะทำการเกษตรแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราเคยดำรงชีวิตอยู่อย่างแต่ก่อนที่มีข้าวในนามีปลาในน้ำลำห้วยมีผักกินซึ่งก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงสามารถทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายสมควรตามอัตภาพแห่งตนพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2542เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

การกระจายอำนาจถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤตโดยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นกรณีศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะทำให้ได้หลักการที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอันจะส่งผลให้บ้านเมืองเรามีความเจริญมั่นคงสืบไปพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22เรื่องจินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเพลงจาก CU Delight นะคะท่านผู้ฟังมีส่วนสำคัญในการแนะนำเพลงที่ท่านชื่นชอบเข้ามายังรายการเพื่อแบ่งปันเพลงเพราะไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆแบ่งปันความสุขไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆแนะนำมาทาง LINE @สถานีนะคะ @จุฬาเรดิโอ @จุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงจากรายการกันต่อนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เจเลนเทเลอร์ร้องเอาไว้นะคะ I don't wanna talk about it ค่ะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่ถ่ายทอดความขัดแย้งระหว่างการเดินจากไปเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ความปรารถนาที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีหวังสักเท่าไหร่ที่จะอยู่ต่ออีกสักหน่อยด้วยความหวังว่าคนรักจะรับฟังความเจ็บปวดของเธอบ้างนะคะ I can tell you by your eyes that you probably been crying forever นะคะก็ดูจากแววตาแล้วรู้เลยว่าเธอยังคงร้องเธอคงร้องไห้มานานแล้วนะคะเพลงนี้เริ่มต้นได้อย่างกินใจมากๆส่งต่อกันด้วย No Promises นะคะจาก Chen Watt ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงเพราะที่เป็นผลงานการขับร้องของศิลปินผู้นี้แล้วก็ในส่วนของการประพันธ์นั้นเป็นงานประพันธ์ของลูคัสซีเบอร์ค่ะส่งต่อกันด้วย NSYNC กับ This I Promise You นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยริชาร์ดมาร์ค

Design Promise อยู่จาก NSYNC นะคะวงบอยแบนด์อเมริกันค่ะเพลงนี้ประพันธ์โดยริชาร์ดมาร์กนะคะแล้วก็วงนี้ปล่อยเพลงนี้ออกมาเมื่อเดือนกันยายนปี2000ค่ะขึ้นถึงอันดับ5ในชาร์ต Billboard Hot 100แล้วก็ทะยานถึงอันดับ1ในชาร์ต Billboard Adult Contemporary เป็นเวลา13สัปดาห์ด้วยกันถือว่าเป็นเพลงแรกและเพลงเดียวของวงนี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆนะคะแล้วก็ไปขึ้นชาร์ตของประเทศอื่นๆด้วยค่ะมีการทำเป็นฉบับภาษาสเปนก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะขณะที่ผู้ประพันธ์เองก็คือริชาร์ดมาร์กค่ะก็บันทึกเพลงนี้2ครั้งนะคะครั้งแรกในวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นค่ะในชื่ออัลบั้ม Days in Avalon ในปี2000นะคะซึ่งก็คล้ายกับเวอร์ชันของ NSYNC ค่ะและต่อมาก็มีวางจำหน่ายในรูปแบบเพลงร็อกสำหรับเวอร์ชันยุโรปนะคะก็ประสบความสำเร็จพอสมควรทีเดียวค่ะ See you Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐจนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการมีข่าวดีมากๆนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องของควอนตัมค่ะเพราะว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีการแถลงข่าวนะคะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการและคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์บุคลากรจุฬาตลอดจนท่านผู้สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะร่วมงานแถลงข่าวจุฬาก้าวกระโดดสู่อนาคตควอนตัมไทยวันนี้นะคะช่วงบ่ายวันนี้15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะคะศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานประกาศก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมตอกย้ำบทบาทของจุฬาในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำในการพัฒนาระบบนิเวศควอนตัมค่ะซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะก็จะมีสิ่งที่สำคัญประกอบด้วยการประกาศติดตั้งไอออนทรัพควอนตัมคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนนะคะUSTC ค่ะของสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็บริษัทเหอเฟยยูนิเทอรี่ควอนตัมเทคโนโลยีจำกัดนะคะเพื่อวางรากฐานและเพิ่มศักยภาพการศึกษาการวิจ

ใจการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของบ้านเราให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตส่วนที่2ก็เป็นการเปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทด้านเทคโนโลยีควอนตัมมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านควอนตัมของประเทศให้มีความรู้แล้วก็ทักษะแบบสหศาสตร์นะคะก็ครอบคลุมในหลักด้านด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือการเสวนาในหัวข้อการเสวนาในหัวข้อการให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่ออนาคตควอนตัมของประเทศไทยนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการภาคธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทักษะที่จำเป็นในยุคควอนตัมรวมถึงทิศทางการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีควอนตัมของบ้านเราอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสะดวกมีเวลาขอเชิญมาฟังกันนะคะตั้งแต่15นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้อง111อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะ Baby Can I Hold You จาก Tracy Chapman นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเธอเองนะคะเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จค่ะพูดถึงความล้มเหลวในความสัมพันธ์และความยากลำบากในการสื่อสารนะคะคนรักที่ปิดกั้นอารมณ์ไม่สามารถแสดงความรู้สึกพื้นฐานอย่างเช่นขอโทษยกโทษให้ฉันหรือว่าฉันรักคุณไหมคะบอกเล่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกภายในใจออกมาก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน Michael Learns to Rock นะคะ That's Why You Go Away ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Justa Ritter ค่ะส่งต่อด้วย Cry on My Shoulder นะคะเพลงนี้เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่ง

Cry on My Shoulder นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของดีเตอร์โบแลนด์ค่ะเป็นเพลงบัลลาดภาษาอังกฤษที่รู้จักกันดีที่ขับร้องโดยผู้เข้ารอบสุดท้าย3คนจากซีซั่นแรกของรายการ Deutschland Student Superstar นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยผู้เข้าแข่งขัน3คนสุดท้ายของซีซั่นแรกนะคะ2002-2003ก็มีอเล็กซานเดอร์ครอสผู้ชนะเลิศในที่สุดแล้วก็ยังมีจูเลียตชาร์มันแล้วก็แดเนียลคูบร็อกด้วยนะคะเพลงนี้เขียนและผลิตโดยหัวหน้ากรรมการและโปรดิวเซอร์ก็คือดีเตอร์โบแลนด์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม United ที่วางจำหน่ายในปี2003ด้วยนะคะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแล้วก็ฟังรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้วทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ดาวน์โหลดกันได้แล้วก็ฟังกันได้อย่างสบายทั้งรายการสดแล้วก็รายการย้อนหลังฟังเพลงจากศิลปินคนนี้นะคะซึ่งเป็นเพลงฮิตแจ้งเกิดในปี1988ของอีดี้บิคเคลแล้วก็นิวโบฮีเมียนนะคะเป็นเพลงที่ยืนยันตัวตนอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต่อต้านการเสแสร้งค่ะพูดถึงการวิจารณ์อย่างสนุกสนานเกี่ยวกับปัญญาชนจอมปลอมกระตุ้นให้ผู้ฟังรับความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วก็หลีกเลี่ยงการจมดิ่งไปกับหลักคำสอนที่แข็งกระด้างแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับว่าโลกที่แสแสร้งกับโลกที่อยู่ในกับความเป็นจริงเพลงนี้ก็คือ What I Am นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์ร่วมหลายท่านด้วยกันตั้งแต่ Brandon Lai Kenneth Withrow

0: จอห์นเฮาเซอร์รวมไปถึงจอห์นวอเตอร์บูชด้วยค่ะส่งต่อกันด้วยซันนี่เคมโฮมนะคะโดยชอนโควินค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของศิลปินผู้นี้เองนะคะแล้วมีผู้ร่วมประพันธ์แล้วมาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็คือจอห์นเลเวนทอนค่ะส่งต่อด้วย One Headlight นะคะจาก The Wallflowers
1: ที่ติดตาม
0: See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: หญิงออนอนงโพแก้ววรางกูร
1: มารู้จักโรคตากุ้งยิงกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับมารู้จักโรคตากุ้งยิงกันเถอะโรคตากุ้งยิงหรือฮอร์ดิโอลัมเป็นภาวะเปลือกตาอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณเปลือกตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยมีประวัติต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันจะยิ่งทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคตากุ้งยิงคือเชื้อแบคทีเรียสตาฟิโลคอคคัสออเวียสค่ะซึ่งโรคตากุ้งยิงนี้เป็นหนึ่งในโรคตาที่พบได้บ่อยอันดับต้นๆเลยค่ะด้านปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคตากุ้งยิงมีดังนี้ 1. การมีภาวะต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่ออุดตันที่บริเวณเปลือกตา 2. การมีโรคเปลือกตาอักเสบอยู่เดิม 3. การมีประวัติเป็นโรคตากุ้งยิงมาก่อน 4. การขยี้ตาหรือสัมผัสดวงตาด้วยมือที่ไม่สะอาด 5. การใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่สะอาดและ 6. การล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางบนใบหน้าออกไม่หมดค่ะด้านอาการของโรคตากุ้งยิงผู้ป่วยแรกมักมีอาการคันระคายเคืองบริเวณเปลือกตาต่อมาเปลือกตาจะเริ่มมีการบวมแดงคล้ายสิวขึ้นบริเวณเปลือกตาด้านนอกหรือเปลือกตาด้านในทั้งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างค่ะโดยผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคืองเคืองตาเจ็บตาและปวดระบมที่บริเวณเปลือกตาร่วมกันกับมีการเกิดฝีหรือหัวหนองที่เปลือกตาร่วมด้วยค่ะโดยแพทย์จะทำการ

0: การตรวจวินิจฉัยและการตรวจร่างกายเป็นหลักร่วมกับการซัพพอร์ตอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการตากุ้งยิงแบบรุนแรงที่มีความรู้สึกเจ็บปวดบวมแดงที่บริเวณเปลือกตามากและมีอาการที่เปลือกตาอักเสบเป็นบริเวณกว้างหรือบางรายมีปัญหาอาการตาพร่ามัวมองไม่ชัดควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยทันทีค่ะโดยแพทย์มักให้ยาปฏิชีวนะเป็นหลักและหรือร่วมกับการเจาะตุ่มฝีน้องและขูดบริเวณหนองออกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีอาการของโรคตากุ้งยิงกลับมาเป็นซ้ำค่ะมาฟังกันต่อค่ะถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคตากุ้งยิง 1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตาหรือจับบริเวณดวงตา 2. ควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณใบหน้าและดวงตาอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรล้างเครื่องสำอางให้สะอาดและสวมใส่คอนแทคเลนส์ที่สะอาดทุกครั้ง 4. ในกรณีที่ภาวะต่อมไขมันอุดตันที่บริเวณเปลือกตาควรมีการทำความสะอาดเปลือกตาร่วมกับการประคบอุ่นและนวดบริเวณเปลือกตาค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็สามารถรับมือกับโรคตากุ้งยิงซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคตายอดฮิตในปัจจุบันได้แล้วค่ะมาพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนนท์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
1: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงของผมชัดเจนไหมครับคุณพานิชาครับ
0: ชัดเจนค่ะคุณอดิเรกคะ
1: ครับ
0: ก็เช่นเดิมนะคะสำหรับในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนุฟังสามารถติดตามแล้วฟังได้ทั้งทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคค่ะและช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันก็เข้ามารับชมภาพประกอบข่าวนะคะผ่าน Facebook Live ของทางรายการได้เลยค่ะ
1: ครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้หากว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาที่ Facebook Fanpage นะครับก็สามารถที่จะมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานของเราได้เหมือนเคยได้เลยนะครับส่งหัวใจกันรัวๆนะครับหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ส่งแสดงความคิดเห็นนะครับรายงานผลการรับชมรับฟังกันมาได้อยู่ในขณะนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพบกับ3ช่วงรายการเช่นเดิมนะคะสำหรับวัน

0: นี้รอบรั้วทั่วไทยเนี่ยก็มีข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคทั้งจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะก่อนที่จะเข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยและจะมีจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะวันนี้จะลึกรอยไทยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสระ2ห้องพระราชอุทยานแห่งพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: โอ้นี่ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะครับรอติดตามกันอยู่นะครับได้รับความรู้กันเพิ่มเติมกันด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะครับอย่างไรแล้วเนี่ยทางรายการของเรานะครับก็ร่วมแสดงความเสียใจนะครับกับทุกท่านนะครับที่สูญเสียด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ประสบเหตุณขณะนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วค่ะนะคะแล้วก่อนที่จะไปแล้วฟังข่าวสารสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้ได้รับฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะจากข้อมูลรายงานนะคะพยากรณ์อากาศที่14ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยเที่ยงวันวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่หลายพื้นที่นะคะในวันนี้ประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองกันในบางพื้นที่ยังไงแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เช็คสภาพอากาศกันเป็นรายชั่วโมงก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือว่าเดินทางในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะค่ะแล้วก็สอบถามไปยังพื้นที่ของพิษณุโลกค่ะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ
1: ที่พิษณุโลกนี่ก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ชุกมากนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านๆมานะครับแต่ก็หลังจากนี้เองเราก็ต้องมีการติดตามข้อมูลกันอยู่เป็นระยะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จากนี้ไปก็คาดว่าจะมีฝนทิ้งช่วงด้วยอย่างที่คุณปณิชาได้เรียนไว้นะครับก็เรื่องของการเช็คสภาพอากาศอยู่ตลอดนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในขณะนี้อยู่ใกล้มือเรานะครับอยู่ใกล้ตัวเราด้วยนะครับก็ส่งความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะครับมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรับฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ในส่วนแรกไปที่ข่าวเกี่ยวกับการเชิญชวนผู้ประกอบการภาคเอกชนและนักลงทุนครับเข้าร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจกับงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพนะครับเป็นเวทีจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการนักลงทุนกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรครับเพื่อค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช่สำหรับการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับมี6กลุ่มโจทย์นวัตกรรมด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับในกลุ่มแรกก็จะเป็น ศาสตร์ชะลอวัยสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนะครับและการดูแลผู้สูงอายุนะครับกลุ่มที่2เป็นนวัตกรรมดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจกลุ่มที่3นะครับเป็นเทคโนโลยีสารสกัดจากผึ้งน้ำผึ้งนมผึ้งชัน

0: นก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมีความสำคัญอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งหากว่าทุกท่านได้มีโอกาสมาเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้ก็จะได้เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพนะครับพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็เป็นการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ลดระยะเวลานะครับ R&D แล้วก็เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการเจรจาสร้างความร่วมมือร่วมกันนะครับกับนักวิจัยแบบตัวต่อตัวด้วยนะครับเพื่อเป็นการลงทุนพัฒนานะครับหรือว่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับตอนนี้กำลังเปิดรับลงทะเบียนกันอยู่นะครับเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับลงทะเบียนกันอยู่จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569แล้วก็จะมีการจัดงานกันในวันที่24กรกฎาคม2569นะครับเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับที่เคเน็กมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของทางกองการวิจัยและนวัตกรรมนะครับกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี Facebook Fanpage ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีรายละเอียดเหล่านี้กันอยู่นะครับส่วนต่อไปนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงที่ผ่านมาหนักๆนี่เองนะครับเป็นกิจกรรมของทางคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้จัดโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดโครงการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.นิตรากิตติวุฒิวงศ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์แสงเงินหัวหน้าสาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนะครับแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากนายธวัชสิงห์เดชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการร่วมกับทีมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้นำชุมชนคณาจารย์นิสิตแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในโครงการนะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้กับประชาชนครับมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองป้องกันและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะครับรวมถึงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับทั้งด้านการบริโภคอาหารนะครับการจัดการอารมณ์การออกกำลังกายการป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับรวมถึงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตเติมสุขขยับกายสบายใจได้รางวัลการประกวดตัวท็อปท่าโพสมัครโรคภัยภายในเกินร้อยนะครับมีฐานการเรียนรู้4ซุ้มเติมสุขปลุกพลังสุขภาวะซึ่งก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับในการนำองค์ความรู้สู่ชุมชนนะครับควบคู่กับการเปิดโอกาสให้กับนิสิตได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กันด้วยนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมโครงการนี้มาด้วยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับเรียกว่าถึงแม้ว่าพื้นที่เนี่ยจะกว้างมากเลยนะฮะแต่ว่าพอมีคนมาร่วมงานเนี่ยแน่นไปถนัดตาเล็กไปเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะครับจัดกันที่วัดยางเอ็นนะครับของทางเทศบาลเมืองท่าโพของทางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนามาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันสำหรับในช่วงเวลานี้ครับคุณพานิชาครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมากๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งน้องๆนิสิตนักศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนด้วยขอบคุณรายงานทั้งสองข่าวสารจากคุณอดิเรกค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วฟังข่าวสารสถานการณ์อื่นๆกันต่อเลยนะคะในช่วงของกรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกวิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเรื่องที่2ค่ะมทร.ธัญบุรีจัดงาน RMUTT Expo 2026เชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีกับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณพานุมาตร

0: อรรถบูรณ์ค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีเรื่องราวของวิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT Radio FM 89.5 MHz เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ภายใต้การศึกษาและการจัดทำรายการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจัดโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา C-Tech และ STS Green เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ณโรงแรม Miracle Grand Convention กรุงเทพมหานครภายในงานมีการนำเสนอรายละเอียดของโครงการแนวทางการศึกษาและการปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมรับฟังข้อมูลแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการนอกจากนี้สำนักงานเขตดอนเมืองยังได้นำเสนอแนวคิดเชิงรุกในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนอกจากนี้สำนักงานเขตดอนเมืองยังได้นำเสนอแนวคิดเชิงรุกในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและเส้นทางเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่อย่างยั่งยืนพร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลกระทบจากมุมมองของภาคประชาชนเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการติดตามประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมร่วมเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงาน RMUTT Expo 2026เชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงาน RMUTT Expo 2026ภายใต้แนวคิด RMUTT Eco Innovation ขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อเปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคชุมชนภาคอุตสาหกรรมและระดับประเทศโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายดฤพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารหน่วยงานและจัดการทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมชุมชนมหาวิทยาลัยเครือข่ายราชมงคลนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งสร้างองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มเชิงพลิกโฉมหรือ Transformative Platform สำหรับเชื่อมโยงผลงานจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานจริงถ่ายทอดเทคโนโลยีการบ่มเพาะธุรกิจและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ภายใต้แนวคิด RMUTT Eco Innovationโดยมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในหลายมิติอาทิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดเศรษฐกิจหมุนเวียนการยกระดับชุมชนและการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คนและมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมมากกว่า 40 หน่วยงานภายในงานรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและภาคีเครือข่ายผ่านกิจกรรมสำคัญได้แก่การประกวด RMUTT

0: Innovation and Invention Award 2026จำนวน103ผลงานการประกวด Fundamental Fund Research Award 2026จำนวน99ผลงานการประกวด Prototype Pitching Startup 2026ของนักศึกษาจำนวน20ผลงานการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจำนวน30ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเจรจาธุรกิจหรือ Business Matching การจัดแสดงผลงานจากผู้ประกอบการและเครือข่าย SME การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาการจัดแสดงผลงานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนหน่วยงานสนับสนุนวิจัยและภาคอุตสาหกรรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและร่วมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศบนฐานเศรษฐกิจนวัตกรรมและนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวทั้งสองหัวข้อนะคะจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์ค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ก็มี2เรื่องเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องแรกครับจุฬาและ TOA เปิดเวที CU Rangersพื้นที่โชว์สุดยอดผลงานจากนิสิตจุฬาใจกลางสยามครั้งแรกในไทยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับเป็นนิสิตครุศาสตร์จุฬาครับร่วมเวทีผู้นำเยาวชนกันด้วยรายละเอียดติดตามรับฟังจากทางคุณธนกรวัศยานนท์ครับ
1: ค่ะ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกับการเปิดเวทีจุฬา Rangers พื้นที่โชว์สุดยอดผลงานจากนิสิตใจกลางสยามเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้จัดพิธีเปิดงาน CU Rangers Presented by TOA เพื่อโชว์สุดยอดผลงานโครงการและวิทยานิพนธ์ของนิสิตจุฬาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจาก5คณะชั้นนำได้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาณใจกลางสยามที่อาคารสยามสเคปชั้น9เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมางานในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและโครงการสร้างสรรค์รวมกว่า150ผลงานครอบคลุมทั้งรูปแบบการจัดแสดงผลงานจริงของนิสิตรวมไปถึงการเปิดบูธกิจกรรมเชิงประสบการณ์อีกด้วยสำหรับงาน CU Rangers Presented by TOA เป็นหนึ่งในโครงการหลักภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในโครงการ The Creative Canvas ผืนผ้าใบแห่งความคิดเพื่ออนาคตที่ไม่หยุดนิ่งระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่นำเสนอผลงานและสื่อสารกับสังคมในวงกว้างศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กล่าวถึงการจัดงานนะครับว่างานนี้เป็นเวทีเปิดโอกาสให้นิสิตจาก5คณะได้รวมพลังและแสดงศักยภาพผ่านผลงานจริงซึ่งแต่ละคณะมีพลังเฉพาะตัวที่แตกต่างกันและเมื่อมารวมกันแล้วงานนี้จึงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากห้องเรียนไปต่อยอดสู่โลกความเป็นจริงความร่วมมือกับ TOA ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความสามารถและเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของจุฬาว่าด้วยการเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องราวของนิสิตจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ไปร่วมเวทีผู้นำเยาวชนชิงหัว Global Youth Dialogue 2026โดยนายกิตติกรหงยิ้มนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารระบบการศึกษาหลักสูตรนานาชาติคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมชิงหัว Global Youth Dialogue ครั้งที่4จัดโดยมหาวิทยาลัยชิงหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับการประชุมของมหาวิทยาลัยชิงหัวในครั้งนี้มีผู้นำเยาวชนกว่า120คนมากกว่า60ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการเสวนาและก็ยังได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่นครหางโจวนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทุนมนุษย์และความร่วมมือระดับนานาชาติเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนอนาคตทางการศึกษาครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์ด้วยนะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: ค่ะต่อด้วยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะรายงานเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: เชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในศูนย์ราชการหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนได้ออกมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและวางแผนระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวฐานิตาเขื่อนทาผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าสืบเนื่องจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียนกรณีสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการมีจำนวนมากบางส่วนมีพฤติกรรมไล่เห่าและสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้มาติดต่อราชการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการสัญจรและภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการในการนี้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงออกมาตรการระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนโดยจะดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขทุกตัวในพื้นที่จัดระเบียบจุดให้อาหารให้เหมาะสมเพื่อลดการรวมตัวของสุนัขในจุดเสี่ยงทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคเคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือมีความเสี่ยงอันตรายไปยังสถานที่พักพิงหรือสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ประสานงานไว้และจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์โดยเฉพาะการควบคุมการให้อาหารในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมและการนำสุนัขมาปล่อยทิ้งในศูนย์ราชการในส่วนของแผนระยะยาว 3-10 ปีจะมุ่งลดจำนวนสุนัขจรจัดผ่านการควบคุมประชากรสุนัขป้องกันการเกิดสุนัขจรจัดรุ่นใหม่และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มพิทักษ์สัตว์เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ยั่งยืนพร้อมจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสุนัขจรจัดศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันรวมทั้งส่งเสริมการรับเลี้ยงสุนัขติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงและเฝ้าระวังป้องกันการนำสัตว์มาปล่อยทิ้ง
4: แบ่งหมวดหมู่สุนัขเป็น2ประเภทก็คือสุนัขที่เป็นมิตรที่สามารถอยู่ร่วมกับคนได้และสุนัขที่มีความก้าวร้าวที่เราจะต้องแยกออกไปเพื่อปรับพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะต้องย้ายออกจากสารกลางที่เป็นพื้นที่ที่เป็นใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะซึ่งผลการประชุมก็ได้แบ่งมาตรการเป็น2มาตรการ2ระยะด้วยกันนะคะมาตรการระยะแรกก็จะเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนที่เราจะสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขแล้วก็จัดระเบียบจุดให้อาหารที่เหมาะสมเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีผู้ที่รักสุนัขมาให้อาหารสุนัขในบริเวณลานจอดรถดังกล่าวเนี่ยเราก็จะต้องหาจุดที่ให้อาหารที่ไม่กระทบต่อพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งข้าราชการนะคะแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการทางภาครัฐนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายสุนัขที่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแยกออกไปเพื่อที่จะไม่ให้ทำร้ายประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการเป็นต้นค่ะสำหรับมาตรการระยะยาวค่ะเราก็จะมีการมุ่งลดจำนวนจำกัดปริมาณนะคะป้องกันการเกิดของสุนัขใหม่อันนี้แน่นอนเราต้องทำหมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนด้วยอาสาสมัครด้วยกลุ่มผู้รักสุนัขด้วยที่จะต้องมาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ
3: ทางนี้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและหลักสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและเหมาะสมสำหรับทุกคนต่อไปทางนี้หากประชาชนพบสุนัขจรจัดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โทร053 112 704หรือสายด่วน

0: 1567ได้ตลอด24ชั่วโมงปริษาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษาการจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังคงให้ความสำคัญครับกับที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นยกระดับคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
3: หัวเมืองไปประกอบพิธีที่กรุงเทพมหานครจังหวัดพิษณุโลกก็จะประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระสองห้องแห่งนี้และอัญเชิญไปประกอบพิธีและก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเดียวของเมืองพิษณุโลก
4: น้ำเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระสุพรรณกัลยาอีกด้วยหากใครที่มีโอกาสได้มาเยือนเมืองสองแควพิษณุโลกต้องไม่พลาดที่จะมาชมกันให้ได้นะครับกับโบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยสระสองห้องครับ
5: ทรงวางระบบไว้เวียงวังคลังนา
1: ค่ะนี่ก็เป็นสารคดีนะคะเรื่องของสระสองคลองพระราชอุทยานแห่งพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกต้องขอบคุณการรายงานจากคุณธรรมนูสิริรัตน์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะก็ครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะเดี๋ยวเราขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วไปต่อกันในช่วงสุดท้ายค่ะ
6: ร้อนแบบนี้เรายังต้องหลบร่มดื่มน้ำเยอะๆแล้วสัตว์เลี้ยงของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมว่าน้องหมาน้องแมวก็ร้อนเหมือนเราดูแลเขาด้วยน้ำสะอาดอากาศถ่ายเทอย่าปล่อยให้อยู่กลางแดดนานๆอย่าลืมเติมน้ำให้น้องนะคะเดี๋ยวน้องจะไม่สบายหน้าร้อนนี้ดูแลตนเองแล้วอย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะเขาก็มีหัวใจและไว้ใจเราเสมอด้วยความปรารถนาดีจ้ะเพื่อขายไทยยูนิวส์
7: เคยไหมขับรถไปตาม GPS แล้วหลงทางจากเส้นทางลัดกลายเป็นเส้นทางอันตรายจากการพึ่งพาระบบนำทางมากเกินไปเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุและอันตรายที่คาดไม่ถึง
8: ก่อนเดินทางอย่าลืมศึกษาเส้นทางล่วงหน้าตรวจสอบชื่อสถานที่ปลายทางให้ถูกต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางลัดที่ไม่น่าไว้วางใจที่สำคัญใช้สติและวิจารณญาณไม่เชื่อ GPS 100%
7: ถ้าหลงทางก็แค่ถามคนในพื้นที่ดีที่สุด
8: GPS เป็นตัวช่วยแต่คนขับคือผู้ตัดสิน
7: เดินทางปลอดภัยใช้สติใช้ GPS อย่างฉลาด
8: ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายไทยยูนิวส
9: ์พ่อจ๋าพ่อจ๋าสอนการบ้านหนูหน่อย
10: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
9: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
11: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
9: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
12: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
9: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
13: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์
1: ก็เข้าช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายต้องขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะจากตอนแรกเรียนแจ้งไปว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นะคะเนื่องจากว่ามีการเข้าใจผิดแล้วก็ผิดพลาดกันในเรื่องของการจัดประเด็นค่ะแต่ในช่วงสุดท้ายนี้ดิฉันขออนุญาตนำข้อมูลนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีแล้วก็จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังนะคะข่าวแรกค่ะก็เป็นกิจกรรมนึงนะคะจากมอปัตตานีค่ะที่เพิ่งเปิดไปนะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569เรียกชื่องานนี้นะคะว่าปัตตานีดีโคด2026 River Station นะคะโดยคณะวิทยาการสื่อสารค่ะที่ชวนสัมผัสกับคอมไซฟอลพื้นที่แห่งเรื่องเล่าชุม

0: ชนและสื่อสร้างสรรค์โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569นางพาติมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานปัตตานีดีโคด2026 River Station ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดคุณค่าจากทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตยาสมโลกผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมนพลันธนสุขผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานค่ะในโอกาสดังกล่าวคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีก็ได้ร่วมเป็นภาคีในการจัดงานผ่านนิทรรศการคอมไซฟลูกระแสน้ำสื่อสารชุมชนซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่11ถึง19กรกฎาคม2569ณมอปัตตานีพิรมหรือที่คนในพื้นที่จะเรียกกันว่าบ้านเหลืองค่ะที่ถนนปัตตานีพิรมอำเภออนอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีภายใต้แนวคิดการไหลของเรื่องเล่าถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนสื่อสารสร้างสรรค์และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสะท้อนบทบาทของการสื่อสารในการสร้างคุณค่าให้แก่ทุนทางวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมซึ่งนิทรรศการการนะคะจะประกอบด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์5ส่วนค่ะคือเทศกาลหนังสั้นนิทรรศการแยวะบีรูนิทรรศการคอมคลับการจัดแสดงผลงานนักศึกษาและการจัดเสวนาที่สะท้อนกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารการออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมเพื่อการขออภัยค่ะการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจคณะวิทยาการสื่อสารในบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนพร้อมส่งเสริมการใช้สื่อและนวัตกรรมสื่อสารเป็นกลไกในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมทั้งนี้นะคะงานปัตตานีดีโคด2026จะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่11ถึงกรกฎาคมขออภัยค่ะ11ถึงวันที่19กรกฎาคม2569เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมค้นหาและถ่ายทอดคุณค่าของจังหวัดปัตตานีผ่านมิติการสื่อสารร่วมสมัยค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะสำหรับในพื้นที่ปัตตานีในช่วงนี้ที่ก็เป็นที่น่าให้ความสนใจนะคะหลายๆคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ภายในจังหวัดค่ะก็เข้าร่วมกันไปแล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคมที่ผ่านมางานยังคงจัดอยู่นะคะไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมหรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะหากว่าใครมีโอกาสนะคะแวะเวียนมาที่พื้นที่ภาคใต้แล้วก็ไปเยี่ยมชมค่ะจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็งานนี้ก็เป็นงานใหญ่ประจำปีด้วยมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอดิเรก
1: ผมเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอย่างไรแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่เที่ยวเผื่อด้วยนะครับจนถึง9กรกฎาคม2569นี้นะครับเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็อยากไปดีทีเดียวครับคุณปณิชาครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณอดิเรกค่ะค่ะแล้วก็มาอัปเดตกันนะคะสำหรับพื้นที่ปัตตานีกันแล้วยังคงมีอีกหนึ่งข่าวจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่นำมาฝากนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่าบางท่านอาจจะมีโรคประจำตัวแล้วก็เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นการเจาะลึกสาเหตุแสบจมูกแสบคอ

สัญญาณเตือนระบบทางเดินหายใจพร้อมแนะวิธีดูแลตนเองอย่างถูกวิธีค่ะอาการแสบจมูกแสบคอนะคะเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือมีมลพิษในอากาศสูงหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเป็นอาการที่เล็กน้อยหายได้เองแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุได้ตั้งแต่ภูมิแพ้ไปจนถึงการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจค่ะและเพื่อให้เข้าถึงกลไกการอักเสบและแนวทางการดูแลสุขภาพทางเดินหายใจให้กลับมาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งนะคะทางด้านอาจารย์เภสัชกรดร.รัฐพลศรีธาราดลภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้ข้อมูลว่าอาการแสบจมูกแสบคอเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างพร้อมให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและดูแลตนเองอย่างถูกวิธีค่ะอาการแสบจมูกและแสบคอนะคะคือปฏิกิริยาการระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนต้นตั้งแต่โพรงจมูกคอหอยไปจนถึงกลองเสียงซึ่งมักสัมพันธ์กับการอักเสบโดยทางด้านอาจารย์รัฐพลนะคะก็ได้จำแนกรูปแบบอาการออกเป็น3ลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะ1 นะคะเป็นแบบเฉียบพลันเกิดขึ้นรวดเร็วค่ะภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันอย่างเช่นอาการหวัดไข้หวัดใหญ่โควิด-19 หรือการสัมผัสสารระคายเคืองที่มีปริมาณเข้มข้นสูงอย่างควันฝุ่นสเปรย์อาการที่2นะคะจะเป็นแบบเรื้อรังค่ะก็คือมีอาการต่อเนื่องนาน 4-6 สัปดาห์หรือเป็นหายๆอย่างเช่นอาการภูมิแพ้จมูกเรื้อรังโรคกรดไกรย้อนการใช้เสียงมากหรือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษสะสมเป็นเวลานาน 3. อาการที่ถูกกระตุ้นเฉพาะจุดลักษณะอาการที่จะกำเริบทันทีนะคะเมื่อสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเฉพาะตัวอย่างเช่นลายฝุ่นขนสัตว์เกสรดอกไม้หรือแม้แต่อากาศที่เย็นจัดเป็นต้นค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาวะหลอดลมไวเกินหรือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจสาเหตุของการระคายเคืองเหล่านี้นะคะมีความหลากหลายมากเลยทางด้านอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการแยกแยะต้นตอที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญสู่การรักษาที่ถูกต้องโดยสามารถแบ่งกลุ่มสาเหตุที่พบได้บ่อยดังนี้ค่ะสาเหตุแรกนะคะโรคภูมิแพ้จมูกเกิดจากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้เช่นไกรฝุ่นหรือเชื้อราทำให้เยื่อบุจมูกเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งส่งผลให้มีอาการคันจมูกมีน้ำมูกใสจามบ่อยแล้วรู้สึกแสบแล้วก็ระคายจมูกในบางรายมีอาการแสบคอแล้วก็ไอจากน้ำมูกไหลลงคอรวมด้วยค่ะ 2. นะคะมลพิษทางอากาศอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 ควันบุหรี่ควันจากการเผาไหม้และสารระคายเคมีต่างๆส่งผลให้เยื่อบุทางเดินหายใจเกิดการอักเสบทำให้อาการแสบจมูกแสบคอระคายคอและไอเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ที่อาศัยหรือทำงานในพื้นที่ที่มีมลพิษอย่างสูงต่อเนื่อง 3. อากาศเย็นและแห้งรวมถึงการอยู่ในห้องปรับอากาศเป็นเวลานานทำให้เยื่อบุของจมูกแล้วก็คอสูญเสียน้ำจึงเกิดอาการแห้งแสบหรือระคายเคืองได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้ที่ดื่มน้ำน้อยหรือมีโรคพื้นฐานของเยื่อบุอยู่ก่อนแล้ว 4. โรคกรดไหลย้อนค่ะเป็นอีกสาเหตุสำคัญเลยนะคะของอาการแสบคอเรื้อรังไอเรื้อรังและเสียงแหบค่ะโดยมักจะมีอาการแสบร้อนกลางอกหรือเปรี้ยวหรืออาการแย่ลงเมื่อเอนหลังหรือนอนทันทีหลังรับประทานอาหารส่วนสาเหตุนะคะสำหรับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียค่ะ1 นะคะติดเชื้อไวรัสของทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะมีอาการแสบคอเจ็บคอเล็กน้อยถึงปานกลางรวมกับมีน้ำมูกใสคัดจมูกไข้ต่ำและปวดเมื่อยตัวโดยอาการมักจะดีขึ้นเองภายใน 5-7 วันหรือติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะมีอาการเจ็บคอรุนแรงกลืนลำบากมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะบางรายคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองที่คอโตกดแล้วเจ็บนะคะก็อาจจะพบทอมซิน
บวมแดงแล้วก็มีจุดหนองหรือคราบขาวจุดสังเกตคือการติดเชื้อแบคทีเรีย

0: จะไม่มีอาการน้ำมูกไหลเด่นชัดเหมือนติดเชื้อไวรัสค่ะนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสาเหตุต่างๆนะคะของการที่เรามีอาการแสบจมูกแสบคอค่ะยังไงแล้วนะคะก็อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหากว่าเริ่มมีอาการติดต่อกัน 2-3 วันก็ติดต่อแพทย์นะคะให้ทางแพทย์เนี่ยวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็ดูแลจะดีที่สุดนะคะจะได้ไม่เป็นการติดเชื้อในระยะยาวด้วยก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์มากๆในช่วงนี้นะคะจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ครบถ้วนทั้ง2ข่าวที่นำมาฝากกันปิดท้ายกันในช่วงสุดท้ายของเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะ
1: กราบต้องขอบคุณคุณปณิชาด้วยนะครับและที่สำคัญต้องกราบขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับฟังติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ครับเวลาหมดพอดีเลยนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับทุกท่านกับการติดตามรับฟังติดตามรับชมอยู่ขณะนี้วันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับปลัดมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าหากมีเรื่องเกี่ยวกับการร้องเพลงและบริการเครื่องดื่มมึนเมาอาจเข้าข่ายการเป็นสถานบริการได้เหมือนกันหากเปิดร้านอาหารแต่มีองค์ประกอบอย่างที่กล่าวไปข้างต้นอาจจะมีความผิดส่วนจะมีการปูพรมตรวจร้านในกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยกล่าวไว้หรือไม่นั้นก็คงต้องมีการดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาระบุว่าร้านอาหารประเภทใดที่มีลักษณะเป็นสถานบริการต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมโดยทางตำรวจนครบาลจะมีทีมในการตรวจสอบสถานบริการอยู่แล้วขณะที่พื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการส่วนกรณีหากมีร้านอาหารบางประเภทพยายามใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบว่าเป็นสถานบริการนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายสิ่งสำคัญคือหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจังรวมถึงประชาชนที่พบความผิดปกติก็สามารถแจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายได้สสพรรคประชาชนระบุรู้สึกแปลกใจที่ถูกออกหมายจับคดีฟอเร็กซ์ทั้งที่แสดงความบริสุทธิ์ใจมาตลอดวันนี้นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังทราบว่ามีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนฟอเร็กซ์โดยระบุว่ายืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนายภาวุฒิระบุถึงการออกหมายจับในครั้งนี้ด้วยว่ารู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจและเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีตำแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจนส่วนเรื่องการพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงสูงถึงกว่า800ล้านบาทตนรู้สึกตกใจเพราะไม่เคยมีเงินจำนวนดังกล่าวผ่านบัญชีของตนตัวเลข28ล้านบาทที่เคยถูกกล่าวถึงก่อนหน้านี้ก็ได้ชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปชัดเจนและไม่ใช่เงินผิดกฎหมายสำหรับประเด็นการซื้อขายทองคำนายภาวุฒิระบุว่าตนซื้อขายผ่านบริษัท QR

RS เป็นหลักและไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์หรือ IB รายอื่นส่วนประเด็นที่ทำให้ตนมาถึงจุดนี้เพราะไปตรวจสอบโครงการของรัฐบาลอย่างเข้มข้นนั้นตนมองว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วมีหลายเรื่องที่ต้องทำถึงแม้การมีคดีนี้จะทำให้การทำงานช้าขึ้นแต่ความตั้งใจทำงานของตนก็ยังมีอยู่ต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐประกาศใช้มาตรการสกัดกั้นเรืออิหร่านไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งโดยจะสกัดกั้นเฉพาะเรือของอิหร่านหรือเรือคู่ค้าของอิหร่านไม่ให้สามารถเดินทางเข้าออกเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซได้ส่วนประเทศอื่นๆยังคงสามารถใช้เส้นทางผ่านช่องแคบได้อย่างเสรีและนับจากนี้ไปสหรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซและเพื่อความเป็นธรรมสหรัฐจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือพาณิชย์ต่างๆในอัตราร้อยละ20ของมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงตลอดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้ขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าอิหร่านคือผู้พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุซและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปพร้อมโต้กลับทรัมป์เรื่องการเรียกเก็บค่าผ่านทางว่าอัตราร้อยละ20นั้นถือเป็นตัวเลขที่มากเกินไปและอิหร่านจะให้ความเป็นธรรมเองและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับอยู่ดูแลกันที่นี่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

นี้จากอัลบั้ม Moving Moss นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากลับกรอกนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำ MV กันได้นะครับพี่ป๊อกปิยธิดาเป็นนางเอกด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับและเพลงนี้แต่งโดยพี่นิ่มสีฟ้านั่นเองนะครับมีหลายคนคิดถึงแล้วก็ชื่นชอบเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ต่อเนื่องกันแบบนี้ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ล่าสุดนี้ก็จะมีการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะที่เด็กไทยน้องเนเน่นะครับอายุ16ปีเนี่ยไปโชว์ร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยเป็นเด็กภูเก็ตสร้างความฮือฮาแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากๆเลยมีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะฮะสาวน้อยจากภูเก็ตครับน้องเนเน่นางสาวรัติการอําลอยนะฮะโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะครับพร้อมกับฝีมือการเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากลก็คืออเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะจนกรรมการทั้ง4คนเนี่ยโหวตเยสให้เลยนะฮะพร้อมกับส่งเธอเข้ารอบต่อไปด้วยยังไงเราเป็นคนไทยเราต้องเชียร์นี่คือสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็หัดเล่นกีตาร์ตั้งแต่7ขวบแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับนี่คือความเก่งของเด็กไทยไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับจริงๆบ้านเรายังมีเด็กๆเยาวชนเก่งๆนะครับในหลากหลายสาขาอีกเยอะแยะมากมายเลยสิ่งสำคัญสุดคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะฮะเราเองก็ต้องช่วยกันนะครับเอาละครับส่วนใครจะฟังเพลงเพิ่มเติมครับ022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่นะครับส่งมาได้หมดนะครับกับเพลงในทุกหมดอารมณ์ครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังคิดถึงเสียงร้องเพราะๆอีกหนึ่งคนเลยนะฮะบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็งดงามมากๆนะครับเพลงนี้ชื่อว่าดอกไม้ยังงดงามนะครับจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับเพลงนี้ใช้ประกอบละครอยู่หลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องคาวน้ำค้างในปี2544นะครับรวมไปถึงยังมีละครเรื่องในรอยรักด้วยคือหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเลยของรามจิตตินะครับนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วนะครับก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวครับในบ้านเราเอาละครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันกับเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้ยังงดงาม นะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงอยู่ผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างก็พูดคุยทักทายกันได้รวมไปถึงสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยครับ

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากวิสาอัธเสรีนะฮะชื่อว่าหลายคนอาจจะจำกันได้กับนักร้องที่ชื่อชมพู่นั่นเองนะครับก็คืออดีตนักร้องนำวงละอองฟองในยุคแรกนั่นเองครับกับอัลบั้มเดี่ยวถือตอนนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่มีหลายคนจำเพลงได้ก็คือเพลงรักแต่เธอแล้วก็เพลงที่ถามถึงในวันนี้เป็นเพลงทิ้งท้ายในช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าฝากดาวนะครับแล้วก็ฝากเพลงนี้ครับให้คุณผู้ฟังในช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ทางจุฬาเรดิโอพัสFM 101.5 MHz เดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันทะเลาะกันต่อนะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะมาเริ่มต้นรายการกันในเวลานี้นะคะ 14:12 น.รายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้

รีคุณป้อมรอฟังได้ฟังไปแล้วมาถึงอีกเพลงหนึ่งยังคงเป็นคุณครูเอื้อสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกต่อไปเพลงนี้นางฟ้าจำแลง

เป็นโปรดของท่านผู้ฟังเลยเอื้องขวัญคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะฟังเพลงไปถ้าชอบร้องตามได้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าได้มีการวิจัยกันมาแล้วเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยนะคะถ้าฟังเพลงเป็นประจำจะลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมในผู้สูงอายุแล้วก็ได้ผลชัดด้วยนะคะอันนั้นไม่ต้องไปหายาไม่ต้องไปทำอะไรให้มันวุ่นวายฟังเพลงให้มีความสุขฟังเพลงอย่างเดียวแต่สมองได้ทำงานทั้งระบบนะคะมีรายงานการวิจัยชี้ว่าระหว่างการฟังเพลงสมองไม่ได้ทำหน้าที่แค่รับเสียงเท่านั้นลองนึกดูนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปกับความทรงจำในอดีตเพลงไหนที่ฟังอยู่แล้วก็เชื่อมโยงไปในอดีตก็แปลว่าสมองเราก็ได้ใช้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีตีความอารมณ์ทำนองเพลงส่งผลให้สมองนี่แหละค่ะทำงานพร้อมๆกันในสมองเรานี่มีหลายส่วนฉะนั้นสมองหลายส่วนทำงานพร้อมๆกันคล้ายๆกับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะออกกำลังกายนี้เรายืดเส้นยืดขายืดแขนหลังแล้วแต่ว่าฟังเพลงเนี่ยฟังทั้งเนื้อร้องทั้งร้องตามทั้งนึกไปถึงเพลงนี้เมื่ออดีตทำอะไรไว้อย่างเงี้ยเป็นการออกกำลังกายของสมองเข้าใจไหมคะเหมือนกับสมองได้ทำงานนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะเพลงที่ชอบเพลงที่คุ้นเคยมีความหมายมากทางอารมณ์บางคนนี่โอ้ฟังเพลงบางเพลงนี่น้ำตาไหลก็มีอย่างนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นสมองในส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความจำระยะยาวแล้วก็เป็นบริเวณที่มักจะเสื่อมก่อนในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะสมองส่วนนั้นฉะนั้นฟังเพลงร้องตามนึกฮึมฮำตามทำนองแล้วก็นึกถึงอดีตว่าทำไมถึงชอบเพลงนี้ทำไมเพลงนี้มาถึงมีความหมายมากมายฉะนั้นก็ฟังเพลงเป็นประจำลดเสียงสมองเสื่อมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวแล้วก็ร้องเพลงนี้กันเลยจำได้ไหม คุณดวงทองทองล้ำทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

สมองยังดีอยู่นะคะคุณรงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติกับจำได้ไหมคุณเมธาวีบอกมาว่าจำได้ว่าสมัยวัยรุ่นมีหนุ่มร้องเพลงนี้ให้ฟังเอ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดเพลงนี้ให้นะคะจะได้นึกถึงความหลังครั้งยังวัยรุ่นมาถึงคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เส้นทางที่ทุกคนต้องเดินไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

พลงดังคุณพี่ปลายจิมิสิกร้องไว้นะกรมประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักในสวงค่ะคราวนี้ชวนไปรับประทานอาหารกันที่ Reno All Day Dining Cafe ร้านอาหารอร่อยในซอยเพชรเกษม1ข้าง

หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะร้านโล่งโปร่งสบายบรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะสั่งอะไรมานะคะหลายท่านก็จะบอกว่าอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็อร่อยทุกครั้งไปนะก็ดีใจค่ะเพราะว่าความสุขของเราไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่เรื่องการรับประทานนี้เป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะอาหารจานเด่นๆก็จะเป็นขนมเบื้องยวนสูตรโบราณนะคะโรตีแกงเนื้อแกงไก่แกงหมูพริกขี้หนูแซ่บเลยทีเดียวหรือจะไปทางหมูย่างข้าวเหนียวทอดหมูแดดเดียวข้าวเหนียวทอดที่ใครได้รับประทานแล้วก็ติดอกติดใจกันทั้งนั้นแหละนะคะน้ำพริกต่างๆน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิพร้อมผักเรียบร้อยฉะนั้นสบายใจได้เลยที่ Reno All Day Dining Cafe ผักก็ปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าเป็นผักที่ปลูกเองที่ฟาร์มที่เขาใหญ่นะฮะนั้นก็เป็นอันว่าไปรับประทานให้มีความสุขที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7คุณแซมสวัสดีครับชาวสกรทุกท่านขออนุญาตขอเพลงฝากรักอนุญาตค่ะคุณบุษยารังสีรัตน์

พลงหนึ่งที่ร้องตามได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะฝากรักมาถึงฝากรักก็เป็นคุณบุษยารังสีทีนี้คุณแป๊ะปราโมทก็เลยไลน์มาแอบแซวคุณแซมบอกไม่ค่อยขอเพลง

้อยอัชรากับคุณแจใจแล้วเพลงนี้คุณสร้อยทิพย์ขอฟังคุณดวงทองทองนั้นทองศิลปินแห่งชาติค่ะฟังเพลงจากสุกันธาราไม่เหงานะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านไปด้วยดี

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

0: นไทยรักในหลวง
1: ชั่วโมงที่2ของสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ในหลวงในดวงใจโดยคุณเบิร์ตธงชัยเพลงนั้นคุณประดิษฐ์พรเลือกมาขอบคุณที่เลือกเพลงนี้มานะคะคราวนี้ไปฟังคุณร้อยเอกสมคิดเกษมศรีเพลงนี้คุณน้ำปิงขอไว้บอกว่าให้พี่น้องสกรทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะคูณรำลึก

ยงศิลานนท์นะคะเพลงนั้นผู้รอฟังคมตาแล้วก็รอต่อไปกับคมปากด้วยคุณช่อฉัตรรัตนกมล

คมปากคุณช่อฉัตรรัตนกบุญค่ะร้องตามกันได้เลยมาถึงคุณวินัยจุลบุตรสป่าค่ะบ้านสวนตามอมรอฟังเพลงนี้ห่วงอะไรเชิญฟังค่ะ

ห่วงอะไรจากคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคราวนี้ก็มาดื่มน้ำมะพร้าวกันน้ำมะพร้าวแท้ 100% น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟนะคะซึ่งดื่มทีไรก็ชื่นใจทุกทีไปแล้วก็นอกจากความอร่อยจากรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวแท้แท้ไม่มีอะไรมาเจือปนเลยเรียกว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ฉะนั้นดื่มที่ไรชื่นใจสบายใจทุกครั้งไปนะคะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ค่ะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมชื่นใจหายเหนื่อยดูแลสุขภาพนอนหลับสบายกับน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% นะคะใครรอฟังเพลงนี้ฟังเลยนั่งยิ้มนึกถึง

ากมายเพลงนี้คุณเมธาวีได้รำลึกความหลังเมื่อครั้งที่มีส่งสติ๊กเกอร์เย่ๆมาเลยบอกสมัยวัยรุ่นมีหนุ่มร้องเพลงนี้ให้ฟังก็ได้รำลึกความหลังเป็นความหลังที่น่ารักดีนะคะเพียงคำเดียวคุณสุเทพพงษ์กำแหงหลายท่านมีเพลงที่จะทำให้รำลึกความหลังกันมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะมาถึงเพลงนี้ที่หนูรมรอฟังใจหวนครวญรำพันคุณเฉลียวประกาศพันศิลปินแห่งชาติค่ะ

้ากันเล็กน้อยช่วงนี้คุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติกับยามดึกนึกหนาวเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้แล้วก็ยังคงมีคุณชรินทร์อีกเพลงหนึ่งนะคะฟังต่อเนื่องกันไปเลยกับฝันสลาย

สีสไลสุชาติรูยามตะวันรอดนะคะเพลงนี้คุณจินตนาสุสถิตก็บันทึกไว้เช่นเดียวกันเป็นงานของครูบุญช่วยกมลวาทินค่ะเพลงเพราะเพลงหนึ่งนะคะคราวนี้ก็ชวนกันไปทำเตรียมอาหารเย็นกันได้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าเตรียมแล้วตั้งแต่เช้าก็ไม่แน่บางท่านก็บอกก็เตรียมไว้ละทอดทุกอย่างเอาไว้แล้วก็ค่อยมาอุ่นกันตอนเย็นก็ได้เหมือนกันนะคะได้ทั้งนั้นเพราะว่าทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะอุ่นตอนไหนก็สบายใจได้เลยไม่อมน้ำมันแน่นอนแล้วก็ถ้าทอดไว้ก็ไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะคะน้ำมันปาล์มอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลค่ะน้ำมันพืชโอลีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยดูแลสุขภาพของผู้รับประทานอีกด้วยเด็กๆในบ้านชอบของทอดทั้งหลายก็อร่อยได้กับน้ำมันพืชโอลีนนะคะทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนจะเป็นไก่จะเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นทอดมันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปราศจากคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยสำหรับน้ำมันปาล์มโอเลอินน้ำมันพืชโอลีนที่ทำอะไรก็อร่อยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะคราวนี้ฟังคุณสวรีภกาพานมีผู้รอฟังเพลงนี้ปล่อยฉันไป

เสียเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแต่บอกว่าเพลงนี้ได้ตะโกนร้องเต็มที่เลยหายอารมณ์เสียได้ระบายไปปล่อยฉันไปเนี่ยแหละนะคะเสียงร้องของคุณเสาลีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะจะมีคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS 2 Hits ก็แน่นอนนะคะ IS 2 Hits ไม่ใช่ใครเลยทุกคนจะรู้จักกันดีคนในวัยเนี้ยเคยฟังคุณเล็กวงสว่างกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะคราวนี้ก็ไปชมคอนเสิร์ตที่จะย้อนรำลึกไปถึงรายการของคุณเล็กวงสว่าง IS 2 Hits นะคะเขาจะให้ได้ย้อนรำลึกได้ฟังเสียงของคุณเล็กวงสว่างเมื่อครั้งที่จัดรายการวิทยุนะคะแล้วก็ยังมีสปอตโฆษณาวิทยุในรายการนั้นๆด้วยนะคะวันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังอะไรอย่างนั้นแล้วสปอตอย่างนั้นคราวนี้ไปฟังกันได้เลยนะคะคอนเซปต์เขาก็Radio on Stage ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ IS 2 Hits อยู่แล้วอยากฟังเพลงอะไรจะมีเพลงให้ฟังมากมายหลายเพลงรายชื่อเพลงเมื่อกี้เห็นแว๊บๆตอนนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรยังไงก็ต้องได้ฟังเพลงโปรดๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่สมัย Why do I love you so? Reflection of my life. Put your head on my shoulder. The young ones มาแน่นอน Oh pretty woman. The locomotion. อีกหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะที่ได้ฟังกันอย่างสนุกสนานเพราะว่าศิลปินก็มามากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะแน่นอนต้องมีแม่เมาคุณสุดาชื่นบานนำมาเลยนะคะมีอะไรเยอะแยะมากมายอลังการมากเลยทีเดียวนะคะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนในคอนเสิร์ตอื่นๆแล้วค่ะไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะคอนเสิร์ตจะมีวันที่23สิงหาคมค่ะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา16นาฬิการอบเดียวเท่านั้นแต่ว่าอย่าไป16นาฬิกาเลยไปตั้งแต่บ่ายได้เลยนะบ่าย2เป็นต้นไปเป็นต้นไปเขาก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมีวงดนตรีเล่นสดๆตรงหน้านั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีประกวดการแต่งกายชิงรางวัลและมีอะไรต่ออีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไปเต้นกันก่อนยังไม่ต้องเข้าไปในโชว์ก็ไปเต้นกันก่อนสนุกสนานกันก่อนมีอะไรที่ประหลาดใจมากมายเลยทีเดียวในคอนเสิร์ตนี้นะคะ23สิงหาคม16นาฬิการอบเดียวที่โรงละครสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันที่รู้จักกันดีว่าสยามพิกนั่นแหละนะคะไปกันได้เลยค่ะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะคราวนี้ไปฟังคุณธนินทร์อินทราเทพค่ะมีผู้รอฟังคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณธนินทร์ไปไหน

0: มีใครเคยร้องให้ฟังไหมคะ
1: ฟังแล้วจะนึกกันถึงความหลังเมื่อครั้งยังหนุ่มๆสาวๆมีความสุขกันนะคะนั้นก็มีเพลงต่างๆที่ทำให้ย้อนรำลึกแล้วยิ้มได้บ้างร้องไห้บ้างอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายคุณวิราณีบอกว่าฟังหนองบัวแล้วขอปิดรายการด้วยบัวแดงนะคะวันนี้วันพระค่ะก็บัวบูชาพระใช่ไหมคะอนุโมทนาสาธุกันด้วยพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันเธอเราต่อนะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะ 14 นาฬิกาพอฟังเพลินเพลงจบก็ต่อด้วยสุกันเธอเราหลายท่านทำอย่างนี้ไลน์มาบอกว่าฟังเพลินเพลงอยู่เดี๋ยวกำลังรอฟังสุกันเธอเรานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับท่านฟังครับกล้ามเนื้อและกระดูกนั้นจะมีความคล้ายกันนะครับคือทั้งคู่จะสร้างขึ้นไปจนถึงจุดที่มีความแข็งแรงสูงสุดที่อายุประมาณ25ปีเวลาที่คนเรามีอายุมากขึ้นเกิน30ปีขึ้นไปกล้ามเนื้อก็จะเริ่มมีการสูญสลายจนสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงกล้ามเนื้อคนปกตินะครับต้องการโปรตีนประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมถ้าหากมีภาวะกล้ามเนื้อน้อยนอกจากที่ต้องรับประทานพลังงานให้เพียงพอแล้วยังต้องรับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้น 20% จากปกติอีกด้วยอายุนี่แหละครับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแต่ก็มีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกด้วยนะครับเช่นมีภาวะขาดสารอาหารการรับประทานอาหารที่มีพลังงานไม่เพียงพอการรับประทานโปรตีนที่ไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายก็ทำให้กล้ามเนื้อสูญสลายเร็วขึ้นถ้าหากไม่ได้มีอายุที่เยอะก็อาจจะเกิดขึ้นจากโรคประจำตัวเช่นการอักเสบจากโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคเบาหวานและโรคหัวใจซึ่งโรคเหล่านี้นะครับจะทำให้กล้ามเนื้อสูญสลายเร็วยิ่งขึ้นภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงทำให้สมรรถภาพทางกายแย่ลงสังเกตจากบางคนรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงไม่มีแรงขึ้นบันไดได้ไม่สะดวกเหมือนเคยซึ่งอาการเหล่านี้พอเป็นบ่อยขึ้นก็มีความเสี่ยงที่อาจทำให้หกล้มจนกระดูกหักโดยเฉพาะยิ่งกระดูกสะโพกนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้อีกด้วยนะครับวิธีป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับควรเริ่มต้นสร้างกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่สมัยหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรักษาน้ำหนักไว้ไม่ให้อ้วนและไม่ผอมจนเกินไปออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวันและเน้นการออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควรจะมีการฝึกงอสะโพกเหยียดขาไปด้านข้างหรือว่าเขย่งฝ่าเท้าอย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ถ้าหากผู้สูงวัยนะครับได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยก็ควรจะต้องเริ่มมาดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการหกล้มตลอดจนต้องร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนที่เพียงพอแต่สำหรับผู้สูงวัยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยขั้นรุนแรงควรได้รับการประเมินและการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงหาสาเหตุหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์

0: ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ณอุทยานนี้งามด้วยจามจุรี
2: จากอดีตจนถึงปัจจุบันกับทุกความทรงจำในรั้วจามจุรี
3: คำว่าโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่เอง
4: อนุสาวรีย์ฐานอาสาโยงไปถึงตึกบัญชาการหรือว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอาคารที่เป็นรูปแบบไทยประยุกต์ทั้ง2อาคารนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราย้อนทบทวนถึงช่วงรัชกาลที่6ก็เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
2: ติดตามรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาทุกเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55
1: นเมื่อต้นปีจามจุรีงามล้น
5: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย
1: ์ดนตรีทิพย
5: ์โดยด็อกเตอร์ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
6: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
7: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
8: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
7: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
8: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
7: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
8: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
7: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
8: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
7: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
8: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
7: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
9: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังรอ
10: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
8: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
11: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ข่าวต่างๆจากประเทศจีนกันนะคะในรายการของเราค่ะและวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
12: ดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
11: เริ่มต้นเราไปติดตามกันที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
12: วันนี้มี2ข่าวด้วยกันค่ะเรื่องแรกเราจะเห็นว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะจีนเจอกับมรสุมพายุไต้ฝุ่นใหญ่ๆ2ลูกด้วยกันแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่จีนทำก็คือเรื่องของการระดมเจ้าหน้าที่ค่ะกว่า 68,000 นายรับมือกับเหตุฉุกเฉินซ่อมแซมรวมถึงกู้ภัยในเรื่องของระบบสื่อสารแล้วก็สารสนเทศการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญค่ะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของผลผลิตธัญพืชฤดูร้อน2026ปีนี้จีนสร้างสถิติใหม่เกิน150ล้านตันเป็นครั้งแรกค่ะ
13: ข่าวต่างๆน่าสนใจและมีรายละเอียดนะคะที่ต้องไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
12: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI จีนระดมเจ้าหน้าที่กว่า 68,000 นายรับมือเหตุฉุกเฉินซ่อมแซมและภารกิจกู้ภัยของระบบการสื่อสารและสารสนเทศจากเหตุพายุไต้ฝุ่นกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนได้ประสานงานกับสำนักงานกำกับดูแลการสื่อสารในนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเจียงซูเจ้อเจียงฝูเจี้ยนกวางซีและพื้นที่อื่นๆจากเหตุพายุไต้ฝุ่นไมซักและบ่าวีอย่างเต็มที่โดยได้กำชับให้หน่วยงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มความพร้อมด้านการป้องกันภัยจากพายุและอุทกภัยยกระดับความรับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างการประสานงานปรับปรุงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่และรับประกันความพร้อมของระบบสื่อสารฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบของพายุต่อโครงข่ายการสื่อสารทั้งกระทรวงได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังการทำงานของโครงข่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมทีมสื่อสารฉุกเฉินระดับชาติและอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉินเข้าสนับสนุนรวมถึงเปิดการใช้งานข้ามเครือข่าย 5G เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารของหน่วยบัญชาการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่ประสบภัยสถิติณเวลา 12:00 นของวันที่12กรกฎาคมระบุว่าภาคอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้ระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 68,000 นายรถสื่อสารฉุกเฉิน 24,000 คันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 31,000 เครื่องโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม130เครื่องและโดรน27ลำพร้อมส่งข้อความเตือนภัยกว่า330ล้านข้อความอีกทั้งสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูสถานีฐานส่งสัญญาณที่ได้รับความเสียหายแล้วรวม 11,000 แห่งผลผลิตธัญพืชฤดูร้อนปี2026ของจีนสร้างสถิติใหม่เกิน150ล้านตันเป็นครั้งแรกข้อมูลล่าสุดระบุว่าผลผลิตธัญพืชฤดูร้อนของจีนในปี2026อยู่ที่ประมาณ 150.75 ล้านตันเป็นครั้งแรกที่ผลผลิตมากกว่า150ล้านตันโดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ1ล้านตันหรือร้อยละ 0.7 ในบรรดาพื้นที่ผลิตธัญพืชฤดูร้อนทั่วประเทศ25แห่งมีถึง22แห่งที่สามารถเพิ่มผลผลิตแม้ในช่วงปีที่ผ่านมาการเพาะปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวในพื้นที่ทะเลหวงไห่และทะเลหวายไห่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศทำให้การเพาะปลูกล่าช้าเป็นวงกว้างทำให้การผลิตธัญพืชฤดูร้อนในปีนี้ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรก็ตามนายเจ้ากวางไฉนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์พืชสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศจีนระบุว่าหลายพื้นที่ได้เร่งดำเนินมาตรการสำคัญอย่างจริงจังทั้งการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพสูงการใช้พันธุ์พืชคุณภาพการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ทันสมัยจนสามารถชดเชยผลกระทบในช่วงเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในเจ้ายังกล่าวด้วยว่าแม้การเพาะปลูกจะล่าช้าและต้นกล้าข้าวสาลีในช่วงฤดูหนาวมีความแข็งแรงน้อยกว่าปกติแต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีทั่วประเทศได้ดำเนินมาตรการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างครบถ้วนตั้งแต่การเลือกใช้พันธุ์ข้าวสาลีที่ให้ผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพตั้งแต่ช่วงเพาะปลูกซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มผลผลิตนอกจากนี้การใช้มาตรการด้านการเพาะปลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่เครื่องจักรกลการเกษตรก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการประสานกันของพันธุ์พืชเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเครื่องจักรกลการเกษตรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยของพื้นที่ปลูกข้าวสาลีในปีนี้ได้เป็นอย่างดี
13: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
12: คุยกันเวลาประเด็นวันนี้ค่ะคุณเผิงเซาอ้ายชวนดิฉันไปเมืองอีปิ่นเมือง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณเผิงเซาอายเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณเผิง
1: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราค่ะ
2: วันนี้คุณเซาอายจะชวนดิฉันและครูฟังไปที่เมืองอีปินคือเมืองอีปินเนี่ยเราได้ยินชื่อของเขาครั้งหนึ่งเนาะในช่วงต้นปีคือช่วงเทศกาลตรุษจีนคือปีนี้เนี่ยเทศกาลชุนหวานไชน่ามีเดียกรุ๊ปของเราก็มีการจัดเวทีในหลายพื้นที่ของจีนอ
1: ี
2: ปินก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีการจัดการแสดงแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกด
1: ิ
2: ฉันมาได้ยินชื่อเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งคุณชาวไอในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเรียกว่าปลายเดือนมิถุนายนเพราะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหว
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นระลอกที่ค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่าอีปินวันนี้ที่คุณชาวไอจะพาเราไปคุณฟังน่าจะเป็นเรื่องของการไปพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองอีปินเลยปะคะ
1: ใช่ค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองอีปินค่ะ
2: ซึ่งที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทั้งโบราณวัตถุแล้วก็มีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่เดี๋ยวนี้ที่ฉันว่าคนจีนฮิตนะก็คือมรดกทางวัฒนธรรมนี้แบบจับต้องไม่ได้เวลาที่ไปตามเมืองต่างๆก็อาจจะไม่นิยมในการที่จะไปต้องไปดูแลมากหรือไปอะไรก็นิยมว่าจะไปเข้าพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะและหนึ่งในโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเมืองอีปินแห่งนี้ที่คุณชายบอกดิฉันว่าพลาดไม่ได้นั่นก็คือโบราณวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับม้าม้านี่คือเป็นรูปม้าเป็นหัวม้าเป็นตัวม้าหรือเป็นตัวอักษรม้าคะ
1: คือศีรษะม้าดินเผาที่ขุดพบในอีปินและมีอายุกว่า 2,000 ปีค่ะ
2: ซึ่งศีรษะม้าก็คือมีแต่ศีรษะแต่ว่าเป็นโบราณวัตถุที่คุณชายบอกว่ามันเหมือนกับหน้าต่างบานหนึ่งที่สามารถพาเราไปรู้จักอีปินทั้งเมืองเลยหรอศีรษะม้าเนี่ยนะ
1: เพราะเจ้าหน้าที่ที่บรรยายอธิบายว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นอีปินก็เป็นเมืองการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะด้วยที่ตั้งซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกันคมนาคมทำให้มีการขนส่งสินค้าและการเดินทางอย่างคึกคักอยู่เสมอขณะที่ม้าถือเป็นพาหนะสำคัญที่สุดชนิดหนึ่งในยุคนั้นศีรษะม้าดินเผาชิ้นนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงฝีมืออันประณีตของช่วงโบราณเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของม้าในวิถีชีวิตของผู้คนเป็นพยานถึงความรุ่งเรืองของการเลี้ยงม้าในพื้นที่และบันทึกเรื่องราวความเจริญทางการค้าและการคมนาคมของเมืองอีปินในอดีตค่ะ
2: ต้องบอกคุณฟังฟังนี้ว่าสิ่งที่คุณชายพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนแต่ว่าศีรษะของม้าตัวนี้ซึ่งเป็นม้าดินเผาเนี่ยคุณชายได้ไปเจอของจริงแล้วบอกว่ามันยังสวยสง่าแล้วก็ดูแบบมีพลังเต็มๆเลยใช่ไหมค
1: ะ
2: ซึ่งม้าตัวนี้ไม่ใช่ม้าธรรมดาคุณฟังเพราะว่าเป็นม้าที่ปากเนี่ยอ้ากว้างแล้วก็คือสิ่งที่ฉันสัมผัสได้ก็คือว่าภายในปากอ่ะเราจะเห็นเส้นสายความแข็งแกร่งของรายละเอียดในการปั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาจจะเป็นฟันเป็นเพดานเป็นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันกำลังส่งเสียงร้องอยู่ทำให้ผู้คนในปัจจุบันเนี่ยค่ะสามารถสัมผัสได้ถึงความต้องการสื่อสารของคนโบราณว่าอยากจะให้มันมีพลังมีความรวดเร็วรวมถึงมีความงดงามในชีวิตซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปถึงศีรษะม้าตัวนี้ปรากฏว่าปีนี้ก็เป็นปีมะเมียหรือว่าปีม้าเหมือนกันทำให้ยิ่งรู้สึกเชื่อมโยงถึงความรู้สึกระหว่างอดีตกับปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ศีรษะม้าดินเผาชิ้นเดียวแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นแค่ม้าตัวหนึ่งแต่เราก็มองย้อนกับเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็รุ่งเรืองของเมืองอีปินนอกจากเจ้าศีรษะม้าตัวนี้แล้วยังมีนิทรรศการอีกส่วนหนึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังชีวิตของวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาอยู่ที่อีปินจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือมรด

0: ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปั้นแป้งการสานไม้ไผ่การทำผ้าบาติกการปักผ้าแกะสลักไม้ตัดกระดาษ คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้ไปดูอะไรมาบ้างคะ
1: ต่างจากภาพจำที่หลายคนมองว่าวัฒนธรรมตั้งเติมเป็นเพียงสิ่งที่จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงในอดีตหากยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมค่ะปัจจุบันตั้งแต่ของตกแต่งในเทศกาลงานหัตถกรรมพื้นบ้านร้านค้าริมถนนไปจนถึงกิจกรรมทั้งวัฒนธรรมต่างๆล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามรดกภูมิปัญญาเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวอีปินไปแล้วสำหรับคนท้องถิ่นงานฝีมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงศิลปะแต่ยังเป็นวิธีการบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดความปรารถนาดีต่อกันอีกด้วยค่ะ
0: ซึ่งที่คุณช้อยเล่ามาดิฉันมีความสนใจอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของศิลปะการปั้นแป้งคุณผู้ฟังคือคุณช้อยได้มีโอกาสลงใบทำด้วยก
1: ็
0: คือลงมือทำคือดิฉันชอบพิพิธภัณฑ์จีนอย่างหนึ่งเนาะถ้ามีบางส่วนที่มันสามารถทำได้คือที่คนจีนเรียก DIY อ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมสามารถลงไปจับต้องทำเองได้เนี่ยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งคุณช้อยจะเรียกว่าเป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็มาสอนแล้วนอกจากสอนแล้วเขาก็ยังบรรยายให้เราฟังว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี้ยมันทำไมทำเพื่ออะไรอะไรอย่างงี้ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งงานปั้นแป้งที่คุณช้อยได้มีโอกาสไปทำเนี่ยมันไม่ได้เพียงจำลองสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริงในอดีตนะไม่ได้หยิบยกจากในอดีตอ้าวโอเคเอามาบอกว่าปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการหยิบยกแรงบันดาลใจจากชีวิตแล้วก็ยกระดับแรงบันดาลใจเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วในปัจจุบันแต่ว่าเหมือนกับกลับมาให้เรามองเห็นได้ใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ครูผู้สอนค่อยๆแนะนำวิธีนวดแป้งให้เนื้อนุ่มก่อนจะประกอบรายละเอียดทีละส่วนจนกลายเป็นผลงานที่มีความหมายมงคลหนึ่งในผลงานที่สร้างความประทับใจมากที่สุดคือลูกพับสองลูกซึ่งในภาษาจีนคำว่าลูกพับออกเสียงคล้ายกับคำว่าเรื่องราว
0: ลูกพับนี่ออกเสียงภาษาจีนยังไงคะ
1: ชื่อจก็คล้ายกับภาษาจีนว่าเรื่องราวชื
0: ่อโอ้ก็คือเหมือนกับแบบอาจจะไม่มีตัวจื้อข้างหลังนิดหน่อยซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำอวยพรว่าเหมือนกับก็คือขอให้ทุกเรื่องสมหวังดังใจแปลว่าลูกพับสองลูกถ้าให้คนจีนจะเข้าใจว่าขอให้สมหวัง
1: ชื่อรู้ยี่ค่ะ
0: อ๋อชื่อรู้ยี่อ๋อก็แปลว่าขอให้สมหวังดังใจทุกประการใช่ไหมคะแน่นอนว่าก็เป็นการสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ให้เนาะเพราะนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมซึ่งไม่มีแต่เฉพาะในพิพิธภัณฑ์เนาะเวลาที่ไปที่เมืองอีปินตามร้านรวงต่างๆริมถนนเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลายอย่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเช่นที่ฉันเห็นอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเรียกว่าน้ำตาลปั้นไหม
1: สิ่งที่ตึงดูดผู้คนมากที่สุดไม่ได้มีเพียงสถาปัตยกรรมเก่าแก่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สามารถมีส่วนร่วมได้จริงไม่ว่าจะเป็นศิลปะปั้นแป้งน้ำดำบ้านหรือการตัดกระดาษล้วนทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็ออกจากตู้จัดแสดงและกลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองค่ะนักท่องเที่ยวไม่เพียงได้ชมฝีมือของช่างผู้สืบทอดเท่านั้นแต่ยังสามารถทดลองเรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะ
0: ดิฉันว่าอันเนี้ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวในจีนยุคใหม่เนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่แต่เฉพาะไปเดินดูอะไรเงี้ยสามารถลงมือทำได้ด้วยและแน่นอนค่ะว่ากิจกรรมที่เมืองอีปินในเรื่องของวัฒนธรรมยังมีหลายอย่างอย่างที่คุณช่วยบอกไม่ว่าจะเป็นการปั้นแป้งน้ำตาลปั้นหรือว่าการตัดกระดาษเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนคุณช่วยมาคุยกันต่อว่านอกจากการปั้นแป้งที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้ไปทำแล้วเรื่องของน้ำตาลปั้นยังได้มีโอกาสได้ไปทำด้วยจะเป็นอย่างแล้วก็ในเทปหน้าจะมีน้องๆคนไทยที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชสุธาดลและคุณเผิงเซาอ้ายลาคุณผู้ฟังไป

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: นี่ฮาวคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ค่ะ
0: มาทบทวนที่เรียนคราวที่แล้วกันหน่อยนะคะคุณจะทาอะไรภาษาจีนคือ
1: นี่เสียงชื่อเซินมา
0: ถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะตอบว่าดิฉันขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งและชาแดงถ้วยหนึ่งล่ะคะภาษาจีนว่าอย่างไรคะ
1: 我要一个汉堡还有一杯红茶
0: ดีมากค่ะ
1: คุณโจคะปัจจุบันนี้จีนมีร้านฟาสต์ฟู้ดมากมายบางการในร้านแต่ว่าบางคนเนี่ยชอบเอากลับประโยคที่ว่าทานที่นี่หรือเอากลับบ้านภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 在这儿吃还是带走ทานที่นี่หรือเอากลับ
1: 在这儿吃还是带走
0: คำว่า在เป็นบุพบทแปลว่าที
1: ่ใช
0: ่คำว่า这儿แปลว่านี
1: ่这儿
0: คำว่า吃แปลว่าทานหรือกิน
1: 吃
0: คำว่า还是แปลว่าหรือ
1: 还是
0: คำว่า带走หมายความว่าเอากลับ
1: 带走
0: 在这儿吃还是带走
1: 在这儿吃还是带走ทานที่นี่หรือเอากลับมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 想吃什么？
3: 我要一个汉堡，还有一杯红茶。
2: 在这儿吃还是带走？
3: 在这儿吃吧。
1: คุณโจคะ，他จะถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน？ภาษาจีนพูดอย่างไรคะ？
0: พูดว่า，请问洗手间在哪里？เขาถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ？
1: 请问洗手间在哪里？ดิฉันจำได้ว่า请问เนี่ยแปลว่าขอถามใช่ไหมคะ？
0: ใช่ค่ะ。คำว่า洗手间แปลว่าห้องน้ำ
1: 洗手间
0: คำว่า在哪里แปลว่าอยู่ที่ไหน
1: 在哪里ขอถามว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็คือ请问洗手间在哪里
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请问洗手间在哪儿？
3: 往前走，左拐。
1: เดี๋ยวดิฉันจะไปทานข้าวก็จะใช้ประโยคที่ได้เรียนมาเมื่อครู่ค่ะคุณโจคะแต่ดิฉันก็ยังมีปัญหาอีกนิดนึงก็คือคำว่าขอกระดาษที่ชูหน่อยภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 请你给我几张餐巾纸
1: 请你给我几张餐巾纸
0: คำว่าจ้างเป็นลักษณะนามแปลว่าแผ่น
1: จ้างแผ่น
0: คำว่าชั้นจิ้นจื่อแปลว่ากระดาษทิชชู
1: ่ชั้นจิ้นจื่
0: อ请你给我几张餐巾纸
1: 请你给我几张餐巾纸ขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 请你给我几张餐巾纸
3: 好的您稍等
1: เขาตอบว่า好的您稍等เดาว่าน่าจะแปลว่าได้ครับรอสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ好的แปลว่าได้ค่ะส่วน您คือท่าน稍แปลว่าสักครู่และ等แปลว่ารอค่ะ
1: ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะคำว่าขอกระดาษทิชชู่หน่อยภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่

0: อีเมล tai@cri.com.cn ต้องการฟังซ้ำหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสายสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะในช่วงนี้เราจะมาฟังเรื่องนี้กันจากคุณศิวัตราเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะนักศึกษาไทยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเดินทางมาเรียนที่จีนค่าใช้จ่ายเนี่ยนะมันถูกมากมันดีมากหลายอย่างเข้าถึงง่ายจะจริงหรือไม่จริงต้องฟังกันเพิ่มเติมจากคุณศิวัตราค่ะ
3: ต้องบอกคุณพาราคุณฟังอย่างนี้ค่ะหลังจากการสอบเกาข่าวแล้วก็ประกาศผลออกมาหลายคนก็มีการออกมาพูดว่าแม้อย่างเงี้ยการศึกษาไทยน่าจะยิ้มเพราะว่าบรรดานักศึกษาที่ผิดหวังจากการสอบเกาข่าวเนาะหลายคนก็มองว่าน่าจะเฮลโลเทไปเรียนที่ประเทศไทยแต่ว่า มองในทางกลับกันคุณพาราคุณฟังสถิติของนักศึกษาไทยที่เดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศจีนก็ไม่น้อยนะคะในปีนี้เนี่ยตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอย่างเช่นโครงการที่เรียกว่าหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว1ปีซึ่งอาจจะไม่ใช่ในระดับปริญญาคือยังไม่ได้ใบปริญญาแล้วแต่ว่าอาจจะมาเรียนภาษาก่อนมีการสำรวจออกมาพบว่าค่าใช้จ่ายอะค่ะน่าจะต่ำกว่าเรียนที่เมืองไทยเพราะว่าค่าเทอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 22,000 หยวนต่อปี 10,000 นี่ก็ประมาณเทอมนึง50,000 บาทก็ถึงอาจจะถึงประมาณแสนบาทเนาะซึ่งเขารู้สึกว่าการมาเรียนในสถานที่ที่แบบมีการพัฒนาทักษะในทักษะด้านภาษาในสภาพแวดล้อมจริงก็ถือว่าราคานี้ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายค่าหอพักในสถานศึกษาก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างถูกเลยนะคุณพาราคุณฟังอยู่ที่ประมาณ300ถึง800หยวนค่ะแล้วก็ค่ากินข้าวเราจะเห็นเด็กๆนักเรียนไทยที่มาเรียนในจีนอ่ะมักจะทำวิดีโอสั้นแบบวันนี้กินนู่นกินนี่ราคาแค่10หยวน20หยวนอะไรเงี้ยซึ่งราคาถูกมากปรากฏว่าจากการที่ไปสำรวจเนี่ยเด็กไทยบอกจริงๆใช้เงินเดือนนึงในเรื่องของค่ากินอ่ะไม่ถึง 1,500 หยวนเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยถ้ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีแล้วก็ไม่บานปลายเนี่ยการมาเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนหรือว่าการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาเนี่ยก็พบว่าการใช้ชีวิตในจีนก็สามารถดูแลงบประมาณได้และบางทีก็อาจจะต่ำกว่าการเรียนในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครซะด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งผลให้บรรดานักเรียนไทยก็ตัดสินใจที่จะมาเรียนที่จีนเพราะรู้สึกว่าถ้ามาเรียนที่จีนก็จะได้ภาษาจีนจากต้องเรียกว่าคนที่เป็นเนทีฟคือคนที่พูดภาษาจีนจริงๆแน่นอนว่ามันก็เป็นการสร้างต้องเรียกว่าสินทรัพย์ให้กับตัวเองเนาะในเรื่องของการขยายตัวของกลุ่มคนทำงานรวมถึงว่าสร้างทักษะที่ต้องบอกว่าภาษาจีนตอนนี้
2: อันนี้ก็ถือว่าจริงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่แหละเราเห็นหลายคนนะคะที่เดินทางไปเรียนนะคะแล้วก็ฟีดแบคกลับมาเรื่องของอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเผื่อวางเอาไว้เป็นแนวทางนะคะให้กับทุกท่านได้ติดตามข้อมูลจากรายการของเรานะคะมีมาฝากเป็นประจำแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภราราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
3: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.

0: ปิติสีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนึงซึ่งเราเองคงจะต้องกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือบทบาทของสามเศร้านะครับนั่นก็คือกรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับที่เรามีทั้งกรณีพิพาทของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางบกแล้วก็พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลนะครับแต่ว่าโฟกัสของหลายๆฝ่ายเนี่ยจับจ้องมองไปที่จีนนะครับก็เลยเป็นความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างจีนไทยแล้วก็กัมพูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือการส่งมอบรถถังนะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งของทางการจีนให้กับกัมพูชาซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อตกลงที่จีนกับกัมพูชาเองก็ตกลงกันมาก่อนหน้านี้นานพอสมควรแล้วนะครับตามมาด้วยเหตุการณ์เยือนนะครับอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่มีการเชิญตัวของประธานคณะวุฒิสภาของกัมพูชานะครับนั่นก็คือคุณฮุนเซนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับเปียบันนะครับของกัมพูชาไปเยือนกรุงปักกิ่งนะครับอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับตรงนี้หลายๆฝ่ายก็ทำให้พิจารณานะครับอยากจะพิจารณาว่านโยบายการต่างประเทศของจีนต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาเป็นยังไงนะครับผมคิดว่านโยบายการต่างประเทศของจีนต่อกัมพูชาต่อความตึงเครียดแล้วก็ข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่กลับมาปะทุในช่วงปี2568แล้วก็2569เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะนะครับชัดลักษณะเฉพาะแบบไหนนะครับถ้าใช้คำศัพท์แบบจีนต้องเรียกว่าเป็น mediation with Chinese characteristic นะครับก็คือการไกล่เกลี่ยแบบอัตลักษณ์จีนนะครับซึ่งแน่นอนการไกล่เกลี่ยแบบอัตลักษณ์จีนครั้งนี้เนี่ยนะครับเน้นการรักษาเสถียรภาพควบคู่ไปกับการขยายอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนด้วยนะครับโดยเราสามารถที่จะมองวิธีการของจีนเนี่ยออกเป็นแกนหลักของนโยบายได้4ด้านนะครับด้านแรกเลยก็คือการยึดหลักการวางตัวเป็นกลางนะครับเป็นมิตรประเทศที่เป็นกลางและไม่แทรกแซงกิจการภายในอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติของจีนด้วยนะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยนโยบายการต่างประเทศเขาวางอยู่บนหลักการชื่อว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับหลักการ5ข้อของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่ง1ในหลักการ5ข้อเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับนอกจากนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของการให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะครับการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันการเคารพอำนาจอธิปไตยของกันและกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับอันนี้เป็น5 principle เป็นหลักการ5ข้อเพราะนั้นจีนเองเนี่ยไอการไม่แทรกแซงกิจการภายในเนี่ยมันคือการที่จีนพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าจีนรักษาสมดุลความสัมพันธ์อันดีกับทั้ง2ประเทศนะครับโดยระบุว่าตนเองเป็นมิตรที่ใกล้ชิดนะครับไม่อยากที่จะเห็นทั้ง2ฝ่ายสูญเสียจากการสู้รบนะครับการความพันธมิตรระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น ironclad relations นะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่หุ้มด้วยเกราะเหล็กนะครับในขณะที่ของไทยกับจีนก็แน่นอนเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับเพราะนั้นจีนย้ำจุดยืนด้านการเคารพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วก็ผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิถีอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนเวย์นะครับนั่นก็คือให้เป็นเรื่องภายในของอาเซียนซะโดยอาเซียนเวย์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะครับการเจรจาโดยสันติแล้วก็ไม่มีการบังคับนะครับข้อที่2นะครับที่ผมคิดว่าเป็นหลักการของจีนในการปฏิสัมพันธ์กับกรณีข้อพิพาทไทยกัมพูชาก็คือการสร้างกลไกทางการทูตแล้วก็เวทีการเจรจาแบบพหุภาคีในระดับภูมิภาคนะครับจีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ facilitators เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการควบคุมนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีความเคลื่อนไหวสำคัญตลอดต่อเนื่องมานะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะครับหรือว่าการประชุมในระดับไตรภาคีนะครับจีนได้จัดเวทีประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับกัมพูชาแล้วก็ไทยขึ้นนะครับอย่างเช่นการประชุมที่ทะเลสาบฝูเชียนนะครับที่มณฑลหยุนหนานนะครับเพื่อติดตามผลการหยุดยิงแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งก็ เกิดขึ้นในช่วงของปลายปี2525ปลายปี

2025นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับกลไกแบบไม่เป็นทางการหรือว่ากลไกที่เรียกว่า track to นะครับมีการใช้สถาบันวิชาการนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยการต่างประเทศของจีนนะครับ Chinese Foreign Affairs University จัดเวทีเสวนาชื่อว่า China Cambodia Thailand Track to Dialogue นะครับเพื่อดึงกลุ่มเขาเรียกว่าติ้งแท้งนะครับหรือว่าสถาบันคลังสมองศูนย์วิจัยแล้วก็สื่อมวลชนเข้ามาเพื่อลดความระแวงนะครับแล้วก็ป้องกันการกระจายข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของข่าวสารข้อมูลที่บิดเบือนหรือว่าข่าวปลอมนะครับ misinformation disinformation ระหว่างกันนะครับหลักการข้อที่3นะครับที่ทำให้เราเห็นชัดเจนของการเข้ามาของจีนในเวทีนี้ก็คือการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของจีนนะครับอันนี้นี่จีนถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามจีนทำทุกอย่างเนี่ยวางอยู่บนผลประโยชน์หลักของจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแล้วก็เชื่อมโยงกับจีนโดยตรงก็คืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถือเป็นหัวใจสำคัญต่อผลประโยชน์ของจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องห่วงโซ่ประทานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือความมั่นคงข้ามพรมแดนนะครับดังนั้นต่อกรณีห่วงโซ่ประทานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมันส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อสิ่งที่เรียกว่าความริเริ่มแถบและเส้นทางนะครับหรือว่า Belt and Road Initiatives นะครับรวมถึงกรอบความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับ LMC เพราะนั้นจีนเองเนี่ยยังต้องการนะครับให้การค้าการขนส่งระบบโลจิสติกซัพพลายเชนนะครับของจีนที่จะลงมาที่อาเซียนภาคพื้นทวีปเนี่ยมันยังคงสามารถที่จะเชื่อมโยงได้อย่างราบรื่นนะครับในขณะที่ความมั่นคงข้ามพรมแดนเนี่ยจีนเองนะครับก็ต้องการความร่วมมือจากทั้ง2ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่ากัมพูชาในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีการปะทะกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ในพื้นที่ที่เป็นตะเข็บชายแดนตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของสแกมเซ็นเตอร์นะครับซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยเข้าไปยึดคาสิโนที่โอสเมดนะครับแล้วก็มีการนำเอาตัวของคณะผู้แทนทางการทหารจากหลายๆประเทศเข้าไปชมนะครับว่าภายในคาสิโนฝั่งโอสเมดของกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่ถูกวางแผนไว้สำหรับการทำสแกมเซ็นเตอร์ซึ่งแน่นอนเหยื่อของสแกมเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในประเทศจีนด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตัวของผู้ช่วยทูตนะครับหรือว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการทหารฝ่ายความมั่นคงของจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ทำงานหนักนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาก็ทำงานหนักนะครับหลายๆคนยังมองอยู่นะครับว่าเอ๊ะแล้วระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจีนเขาให้ความสำคัญกับใครมากกว่านะครับผมคิดว่าสิ่งนึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับก็คืออัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงหรือว่าที่เรานิยมเรียกว่าทูตทหารเนี่ยฝั่งของจีนที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เป็นยศก็คือพันโทนะครับแล้วก็พันเอกนะครับอย่างมากที่สุดนะครับถ้าโตไปโตขึ้นก็จะเป็นพลจัตวานะครับในขณะที่ตัวของเอกตัวของอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการทหารและทูตทหารจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นพลตรีนะครับแล้วก็ในอนาคตจะได้ขึ้นเป็นพลโทนะครับเพราะฉะนั้นระดับมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าให้ความสำคัญใครมากกว่านะครับระหว่างการเอาข้าราชการทหารระดับพันโทพันเอกแล้วก็พลจัตวามากัมพูชาในขณะที่ฝั่งไทยเนี่ยเป็นระดับพลตรีแล้วก็พลโทนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าจีนให้ความสำคัญกับใครมากกว่านะครับสองหลักที่4นะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยอิทธิพลของจีนที่อยู่ในไทยกับกัมพูชามันคือการคานอำนาจนะครับบางคนบอกว่าเป็น bluffing บทบาทของสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับซึ่งนี่คือมิติภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐบาลทรัมป์นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงนะครับใช้มาตรการทางภาษีศุลกากรเข้ามากดดันทั้งไทยทั้งกัมพูชานะครับเพราะนั้นจีนแสดงปฏิกิริยาคัดค้านเชิงนโยบายทันทีนะครับโดยชี้ให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมของสหรัฐมันคือการเข้ามาแทรกแซงกิจการมันคือการเข้ามาครอบงำและมันคือการบ่อนทำลายวิถีของอาเซียนดังนั้น

จีนจึงใช้วิกฤตนี้เนี่ยในการที่จะนำเสนอแนวทางของตนเองนะครับอย่างเช่นผ่านการเจรจาไตรภาคีผ่านการทูตนะครับที่มณฑลหยุนหนานเพื่อแสดงให้เห็นว่าระดับภูมิภาคเนี่ยจีนคือมหาอำนาจทางเลือกที่สามารถสร้างเสถียรภาพได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องเพราะนั้นการที่จีนเสนอตัวเองเข้ามาเป็นมหาอำนาจทางเลือกเนี่ยนะครับก็สร้างภาพว่าจีนเองก็สนใจที่จะเข้ามาสร้างเสถียรภาพอย่างยั่งยืนนะครับโดยไม่ต้องใช้มาตรการบังคับหรือว่าข่มขู่แบบกรณีของโลกตะวันตกนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าทั้งสองฝ่ายยังไงก็ตามนักวิเคราะห์ก็มองว่านโยบายของจีนหรือว่าการ approach ของจีนเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากในที่สุดจีนก็ยังเป็นผู้จัดหาอาวุธหลักให้กับทั้งสองชาตินะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการทูตแบบจีนที่เน้นไปในการระงับเหตุแล้วก็ประคับประคองสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าที่จะลงลึกไปช่วยตัดสินหรือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเส้นเขตแดนที่เป็นรากเหง้าของความขัดแย้งแต่ในขณะเดียวกันจีนเองก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายอาวุธให้กับทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันทำให้บทบาทของจีนเนี่ยมีเครื่องหมายคำถามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็ชาตินิยมในทั้งสองฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากกัมพูชาหรือว่าฝากประเทศไทยนะครับบางคนมองด้วยซ้ำนะครับว่าการที่เชิญสมเด็จฮุนเซนนะครับอัครมหาเตโชธิบดีฮุนเซนนะครับแล้วก็สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันนะครับซึ่งเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับอดีตผู้นำกองทัพแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเยือนจีนนะครับอย่างเป็นทางการตามคำเชื้อเชิญนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงรถถังนะครับตลอดจนการถวายที่ประทับแด่พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุแล้วก็แน่นอนปัจจุบันนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระนโรดมนะครับสีหมุนีณกรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับการกระทำเหล่านี้เนี่ยนะครับมันคือการที่จีนเลือกข้างกัมพูชาหรือเปล่านะครับผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเนี่ยเราจะพบนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องปัจจัยเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับอันนี้เป็นความผูกพันทางประวัติศาสตร์ของจีนกับราชวงศ์กัมพูชามาตั้งนานแล้วนะครับมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีกรณีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาดังนั้นคงไม่ใช่เจตนาที่จีนที่จะตั้งเป้าทำลายไทยหรอกนะครับความผูกพันทางประวัติศาสตร์ของจีนกับราชวงศ์กัมพูชาเนี่ยมีมาลักลึกซึ้งตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับนึกถึงตั้งแต่ทศวรรษ1970นะครับในห้วงเวลาซึ่งสมเด็จพระศรีหนุเองเนี่ยก็หนีภัยจากเขมรแดงนะครับซึ่งก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขมรแดงส่วนหนึ่งก็คือฮุนเซนด้วยนะครับจีนเองก็ให้ที่ประทับทางการเมืองนะครับแก่เจ้าศรีหนุในช่วงของนายพลลอนนอนนะครับในช่วงของเขมรแดงนะครับเพราะนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยกัมพูชาเป็นพันธมิตรของจีนในเรื่องพระราชวงศ์มานานนะครับแน่นอนซึ่งตอนนั้นตรงกันข้ามนะครับคนที่สนับสนุนหลังจากที่คนที่สนับสนุนเขมรแดงคือจีนก็จริงแต่ในที่สุดคุณเซนเองนี่คือคนที่แปรพรรคจากเขมรแดงแล้วไปเข้ากับฝ่ายเวียดนามแล้วถึงไปร่วมมือกับคนอย่างเช่นเจียซิมแล้วก็เฮงสำรินเข้ามาขับไล่เขมรแดงอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยฮุนเซนเองอยู่ฝ่ายเวียดนามซึ่งตอนนั้นเข้าข้างรัสเซียซึ่งทะเลาะกับจีนมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันต่อเนื่องมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถใช้กรณีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์มาเป็นประเด็นที่จะบอกว่าจีนเลือกข้างกัมพูชาไม่เลือกข้างไทยได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับจีนเองก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของจีนอยู่ในกัมพูชาไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาท่าเรือดาราสาครท่าเรือเรียมนะครับซึ่งจีนก็ให้ความสำคัญนะครับในการที่จะต้องมีหมุดหมายของจีนนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เป็นความจริงด้วยนะครับแล้วเราเองก็เคยคุยกันในรายการไปแล้วนั่นก็คือมีความพยายามบางกลุ่มนะครับในไทยที่ไปปั่นกระแสว่าที่จีนต้องเลือกข้างกัมพูชาเป็นเพราะว่าไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วโดยไทยเข้าเป็นภาคีอินโดแปซิฟิกแล้วก็สร้างกองกำลังเพื่อปิดล้อมจีนเรียกว่ากองกำลังอาเซียนนะครับก็เลยทำให้จีนโกรธประเทศไทยแล้วก็เลือกข้างกัมพูชาอันนี้ไม่จริงเด็ดขาดนะครับผมขอยืนยันนะครับที่มีนักวิชาการนักวิเคราะห์นะครับอดีตนายทหาร
นักกฎหมายออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยผมยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงแบบนั้น

0: นะครับเพราะอะไรกองกำลังอาเซียนกองกำลังผสมอาเซียนที่คุยกันว่าโอ้โหอเมริกาจะตั้งขึ้นมาเพื่อใช้บุกจีนปิดล้อมจีนเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นข่าวปลอมเป็นข้อมูลบิดเบือนนะครับเพราะอะไรเพราะหลักการของอาเซียนครับอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยไม่มีนโยบายอย่างเด็ดขาดนะครับในการที่จะพัฒนาไปเป็นพันธมิตรทางการทหารไม่มีนะครับเรื่องของ collective defense แบบองค์การนาโต้นะครับไม่มีเด็ดขาดอาเซียนยึดมั่นในความเป็นกลางแล้วก็ปฏิเสธการเลือกข้างมาโดยตลอดอย่างชัดเจนอาเซียนหลีกเลี่ยงการเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจนะครับประเทศไทยในคราวที่เป็นประธานอาเซียนเองเราออกเอกสารสำคัญด้วยนะครับชื่อว่า AOIP ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ก็ประกาศเรื่องนี้ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันนะครับยุทธศาสตร์ Indo-Pacific ของสหรัฐนะครับถ้าเขาจะสร้างพันธมิตรแบบกลุ่มย่อยขึ้นมาเขามีสิ่งที่เรียกว่า Quad กับ AUKUS นะครับในการปิดล้อมจีนเขาไม่ได้จะสร้างในกรณีของประเทศไทยนะครับและแน่นอนนะครับในความเป็นจริงจีนเองก็ไม่ได้เลือกข้างกัมพูชาเพื่อเป็นศัตรูกับไทยนะครับเพราะว่านอกจากฝั่งจีนจะเป็นฝ่ายเลือกแล้วไทยก็เป็นฝ่ายเลือกด้วยไทยเราเองเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับจีนในระดับที่ตัดขาดกันไม่ได้ไทยเรานะครับมีความสัมพันธ์กับจีนที่ลึกซึ้งกันมากต้องอย่าลืมนะครับจงไทจีเอ็นซินนะครับหรือว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนะครับจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยนะครับกองทัพไทยซื้ออาวุธจากจีนเป็นจำนวนมากนะครับรถถัง VT4 นะครับรถยานเกราะ VN1 นะครับโครงการเรือดำน้ำนะครับการฝึกร่วมนะครับการฝึกซ้อมรบนะครับอย่างเช่น Falcon Strike นะครับเราเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไทยเองแน่นอนแม้จะเป็นพันธมิตรส่วนที่สัญญาเก่าแก่กับสหรัฐอเมริกามีการร่วมซ้อมรบกับอเมริกาอย่างเช่น Cobra Gold นะครับแต่ไทยเองก็ยึดมั่นความเป็นกลางแล้วก็ไม่เคยที่จะเลือกข้างฝั่งใดนะครับแล้วเราก็แสดงจุดยืนนี้ให้กับทั้งฝ่ายจีนแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาได้เห็นอยู่เสมอๆนะครับเพราะนั้นจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาเข้าใจนะครับว่าในกรณีของไทยเนี่ยไทยเรามีจุดยืนชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจีนเองอาจจะไม่เข้าใจมากกว่านะครับนั่นก็คือวิธีการของกัมพูชานะครับเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีหลักการทูตแบบเชิงปฏิบัตินิยมนะครับเขาอยู่ดีๆบางครั้งจะเลือกข้างจีนแบบออกนอกหน้านอกตาในเรื่องกรณีทะเลจีนใต้เขาก็เคยทำมาแล้วนะครับสำหรับกัมพูชาหรือเขาเคยแม้แต่บอกให้เอาเรือรบของสหรัฐเข้ามาจอดเทียบท่าในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของจีนอย่างเช่นท่าเรือเรียมกัมพูชาก็เคยทำมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจีนเองเขาก็ต้องมองกัมพูชาด้วยความห่วงกังวลนะครับในขณะที่กัมพูชาสร้างถนนเส้นใหม่เข้าสู่สนามบินนะครับที่จีนออกทุนให้และตั้งชื่อถนนนั้นว่าถนนสีจิ้นผินก็ตั้งชื่อถนนอีกถนนหนึ่งว่าถนนโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าอยากจะดึงโดนัลด์ทรัมป์ดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นคนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาถึงขนาดที่จะสนับสนุนให้ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลพีซไพรส์เลยโดยที่ไม่ได้แคร์นะครับว่าทรัมป์เองเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาสงครามเทคโนโลยีสงครามเศรษฐกิจโดยเฉพาะสงครามที่พุ่งเป้าไปกับจีนแค่ไหนเพราะผมคิดว่าถ้าพิจารณาเรื่องของความจริงใจแล้วเนี่ยกลายเป็นฝ่ายจีนอาจจะต้องมองกัมพูชาด้วยความระแวดระวังมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของความสัมพันธ์3ฝ่ายนะครับหรือว่า3เส้านะครับ3ขาเนี่ยนะครับระหว่างจีนไทยกัมพูชาเนี่ยยังไงก็ตามยังคงเป็นเรื่องที่เราเองในฐานะที่เป็นประเทศที่ตอนนี้มีข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่เนี่ยคงจะต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ดำเนินนโยบายการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเนี่ยอย่างรอบคอบรัดกุมที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวสูงนะครับแล้วเราเองคงจะต้องเน้นเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเป็นข้อเท็จจริงอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารข้อมูลเท็จนะครับช่วงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR อาเซียน Plus

ุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีตอนค่ำงานพระราชพิธีงานเลี้ยงรับรองที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศสื่อถึงความสง่างามสุภาพและเคารพต่อโอกาสอันทรงเกียรติองค์ประกอบของชุดไทยอมรินทร์ใช้ผ้ายกหมายแก้มทองหรือยกทองทั้งตัวตัดเย็บแบบเสื้อคนละท่อนกับสิ้นไม่มีเข็มขัดส่วนผู้มีอายุจะใช้คอกว้างๆไม่มีขอบตั้งแขน3ส่วนก็ได้ลักษณะคล้ายชุดไทยจิตรดาแต่เพิ่มความสวยงามด้วยเครื่องประดับที่เหมาะสมและผ้าที่สวยงามกว่า

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆ เล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
7: นาฬิกาต้องอดทนเดินทั้งวันทั้งคืนโดยไม่กลัวไขข้ออักเสบก็หวังแค่เพียงอยากบอกเวลาให้ทุกคนรับรู้พัดลมแม้จะส่ายหน้าเหมือนไม่ค่อยเต็มใจแต่ก็พร้อมให้ลมที่เย็นสบายเสมอผ้าขี้ริ้วยินยอมให้ตัวเองดูหมองหม่นเพียงเพราะอยากให้สิ่งอื่นดูดีและเงางามขึ้นแล้วคุณล่ะเคยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างร่วมส่งเสริมการให้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ของสังคม
0: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแห ียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
8: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
0: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
9: ทำงาน
10: เหนื่อยเน
9: า
10: ะ
9: ทำงาน
10: เครียดเน
9: า
10: ะ
9: ทำงาน
10: เหนื่อยเนาะเครียดเน
11: าะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
12: ตะวันจะค่ำลง
1: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
6: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
13: การวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
14: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
15: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
16: ฟังนะฟังนะ
13: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
17: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
15: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
18: ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลง

้มแย้มแก้มใสมาร้องเร็วๆกันหน่อยยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงติ๊กติ๊กแสงดวงเตรียงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: 艳艳 ，gam 细。
1: ทั้งเร็วสลับกันไปนะคะ
0: คร
1: ับ เด็กที่ร้องตามอาจจะงงนิดหน่อยแต่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว
0: ค่ะใช่เลยครับ
1: และการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเราร้องเพลงสดสดกันทุกวันสดสดคือร้องเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
0: ใช่เลย
1: ไม่ได้เป็นทงเทปเลยเลยค่ะเด็กก็จะได้ร้องตามได้นะคะ
0: ครับ
1: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยฟังรายการเด็กๆกันนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะมีป้าพันธ์นะคะพรพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: และก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีคนอื่นอีกนะครับผู้ช่วยของเราเยอะแยะเลยมีฉายาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเริ่มต้นจากผู้คู่คุณเสียงของเราก่อนนะครับวันนี้ก็พี่แว่นนะครับฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาRadio Plus เป็นผู้ควบคุมเสียงนะครับและจากนั้นก็จะมีพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับไว้เก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านมาหลายๆตอนเลยนะครับมีมากมายเลยนะครับเด็กๆเข้าไปฟังกันได้นะครับฟังนิทานย้อนหลังก็ได้หรือใครที่เพิ่งเริ่มมาฟังรายการเนี้ยอยากรู้เอ๊ะแต่ก่อนนั้นมีนิทานสนุกมากมายเลยเหรอโอ้โหเราไม่น่าเลยเนาะเสียไปน่าจะได้ฟังตั้งนานแล้วไม่เป็นไรนะครับไปฟังย้อนหลังได้เลยเนาะแล้วก็มีเพลงเด็กให้ฟังเลยนะครับจะได้รู้จักเพลงเด็กดีๆมากมายแล้วก็ได้ฟังเสียงเด็กๆที่เขาโทรเข้ามาด้วยหรืออาจจะเป็นเสียงของเราเองก็ได้จากนั้นพอเด็กๆเข้าไปใน Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอของฝีมือของพี่นุชเนี่ยก็จะเจอภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับก็คือฝีมือของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทีมส่งเสียง
1: ป้องแป้งค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วพี่กบค่ะ
0: พี่กบตอนนี้จัด
1: อบ
0: ขายดีเสียงดังแล้วเนาะแล้วก็พี่หมูแล้วก็เจ้าไก่เสียงดัง
1: ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราจะมีให้ฟัง4ช่วงสนุกทุกช่วงค่ะ
0: ใช่เลยช่วงแรกก็มาพบกับคำถามของเรานะครับคำถามเราวันนี้ก็จะเป็นคำถามเสียงเอ๊ะใช่ไหมไม่ใช่ละเปลี่ยนละเสียงฟังไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนคราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เราสมมุติว่าให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจให้เด็กๆได้เจอนะเช่นเด็กๆไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เจอคนแบบนี้หรือเกิดเรื่องแบบนี้กับเด็กๆเด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงกันดีนะสนุกไปอีกแบบนึงนะคำถามเสียงก็ต้องใช้สมาธิอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์กันดูนี่เด็กๆก็วิเคราะห์ได้นะครับว่าเด็กๆจะตัดสินใจยังไงนะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ประพันธ์จะเตรียมเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้คิดได้ตัดสินใจกันนะครับลองฟังกันดูนะครับจากนั้นก็นิทานสนุกของเราเลยเนาะนิทานเราก็มีความหลากหลายมากเลยมีนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆก็มีเนาะพ่อมดแม่มดการผจญภัยเรื่องราวสนุกสนานมากเลยแต่ก็มีตัวละครหลายตัวเลยที่ผ่านเข้ามาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วก็กลับมาอีกเรื่อยๆเลยอย่างวันนี้จะเป็นเรื่องนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์นะคุณโด่งนักประดิษฐ์นี่ที่ชอบสร้างสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเด็กๆอยู่หลายคนมีผู้ใหญ่อยู่หลายคนแล้วมาดูซิว่าตอนนี้คุณโด่งนักประดิษฐ์จะสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปล่าประวันสร้างรองเท้าไม่จมน้ำแต่ว่าจะเปียกไปทดลองแล้วผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่วันนี้ล่ะจะเป็นอะไรหรอเดี๋ยวลองติดตามฟังนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์กันนะครับจากนั้นก็มาฟังเพลงไพเราะกันซึ่งไม่ธรรมดาที่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นบทเพลงสำหรับเด็กเพลงฮิตเพลงอะไรนี่ก็ฟังได้ทั่วๆไปเนาะเด็กๆเนาะแต่เพลงเด็กนี่ที่เด็กๆชอบนี่ไม่ค่อยมีใครเปิดเลยเราไม่ลืมและจัดให้เด็กๆนะครับแล้วขณะเดียวกันเด็กๆก็แนะนำเราได้ผู้ใหญ่ก็แนะนำเพลงเด็กมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็เคยเป็นเด็กมาก่อนก็ฟังเพลงเด็กด้วยความชื่นชอบมาก่อนโตขึ้นนะจะลืมๆไปบ้างแต่ก็ยังนึกถึงกันอยู่นะครับก็แนะนำมาได้นะครับเล่นวันนี้เด็กๆจะได้ช่วยเราจัดรายการเลือกเพลงไหมครับประพันธ
1: ์ไม่ต้องช่วยแล้วนะคะ
0: ไม่ต้องช่วยแล้วเนาะ เด็กๆบอกอยากช่วยอ่ะ
1: ช่วยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะมีบอกชื่อเพลงแล้วก็เด็กๆจะเลือกก็จะฟังเพลงไหนก่อนด้วยดีจังเลยเนาะในช่วงของบทเพลงผ่านไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราอยากจะฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะเป็นยังไงเหรองั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง

0: นี่แหละครับก็ส่งข่าวเล่าเรื่องนะเด็กๆเป็นยังไงบ้างวันนี้วันอังคารเจออะไรบ้างเป็นยังไงที่โรงเรียนสนุกไหมวันนี้เนาะฝนตกหรือเปล่ากลางวันเล่นอะไรกันบ้างอาหารกลางวันเป็นยังไงบางคนอาจจะสอบเก็บคะแนนหรือเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวยังไงมีเรื่องอะไรก็เล่าให้เราฟังได้เลยนะครับในช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
1: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเริ่มแล้วนะคะเริ่มจริงๆแล้วนะ
0: จริงๆครับ
1: 4ช่วงแล้วค่ะเด็กๆค่ะเราจะเริ่มช่วงแรกกันก่อนนะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามเลยเด็กๆค่ะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: คำถามค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆ กำลังทำการบ้านอยู่คืนนี้นะคะกำลังทำการบ้านอยู่เลยแต่ไฟดับจะทำยังไงดีคะมันมืดเลยอ่ะทำไม่ได้อ่ะเด็กๆคะ
0: ใช่แล้วเว้ย
1: ทำไงดีคะแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วด้วยครูบอกทุกคนต้องส่งนะจะเก็บคะแนนด้วย
0: อุ้ยเนาะเป็นคะแนนเก็บสำคัญด้วยใช่ไหม
1: ใช่เอาไงดีเด็กๆคะต้องทำการบ้าน
0: นี่เรื่องสำคัญเลย
1: ไฟดับทำไงดีคะ
0: อันนี้พี่แมวเคยเจอตอนเด็กๆยังจำได้เลย
1: เออ
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะเอาละเด็กๆวันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดกับเด็กๆได้นะเด็กๆกำลังทำการบ้านอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณครูบอกพรุ่งนี้ต้องส่งใช่ไหมเนาะแล้วไฟดับมืดเลยอ่ะเออจู่ๆแถวนั้นดับหมดเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับถ้ากำลังทำการบ้านอยู่กลางคืนนะนะแล้วไฟดับปุ๊บมืดทั่วหมู่บ้านเลยเด็กๆจะทำยังไงดีครับแก้ปัญหายังไงดีเรื่องสำคัญนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีการบ้านไม่มีงานส่งครูนะครับ02-218-3975-7 นะครับ02-218-3975-7บอกวิธีที่เด็กๆจะแก้ไขจะทำยังไงมาได้เลย
1: ค่ะพิมพ์ตอบก็ได้เด็กๆค่ะ line at jula radio ค่ะ line at jula radio สะกดนะคะเริ่มแรกจะสะกดให้ฟังก่อนนะคะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะพี่หมีค่ะสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวจะตอบไหมคะกำลังทำการบ้านไฟดับเด็กๆทุกคนตอบได้นะคะกำลังทำการบ้านอ่ะพรุ่งนี้ต้องส่งไฟดับทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวฟังนิทานกันก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยตอ
0: บ
1: ในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณโด่งนักประดิษฐ์นะเด็กๆคงบางคนถ้าฟังมานานก็จะคุ้นเคยกับคุณโด่งเนาะบางคนเพิ่งเคยฟังก็จะบอกว่าคุณโด่งนี่ก็เป็นคล้ายๆนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาชอบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมากมายเลยเนาะสร้างหุ่นยนต์ก็ได้เนาะเคยสร้างยานอวกาศด้วยล่ะคุณโด่งชอบประดิษฐ์มากมายเลยแต่คุณโด่งนี่ไม่ชอบอยู่ในเมืองใหญ่ๆชอบมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะก็คุณโด่งบอกว่าโอ้เมืองใหญ่มีคนเยอะแล้วครับมีคนเก่งๆเยอะแล้วผมมาอยู่ที่นี่แหละจะด้วยคิดช่วยคิดประดิษฐ์อะไรต่างๆช่วยชาวบ้านได้เงี้ยครับเผื่อชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนาะแล้วตอนนี้จะชื่อตอนอะไรล่ะตอนนี้นะครับเรื่องราวของคุณโด่งนักประดิษฐ์ก็ชื่อตอนว่าร่มกันฝนหมายเลข5เอ๊ะเป็นยังไงนะเนาะ

0: เรื่องเริ่มที่เจ้าเปียกครับเจ้าเปียกนี่เป็นเด็กอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละอยู่ชั้นป.2ก็สนิทกับคุณโด่งอยู่นะครับนะเจ้าเปียกพอเลิกเรียนนี่รีบกลับบ้านเลยนะป้าพันไม่ทะเลทลายเลย
1: ดีมาก
0: เพราะว่ากันบ้านเยอะเราจะรีบมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยไงล่ะ
1: ใช่เปียกระวังไฟดับนะเปียก
0: ทำ
1: นะ
0: ต้องรีบครับเจ้าเปียกก็รีบกลับบ้านเลยกลับมาถึงบ้านปุ๊บเสร็จทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จคุณแม่ก็เดินมาพร้อมร่มคันหนึ่งแล้วบอกกับเปียกว่ายังไงครับนี่
1: เปียกจ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะ
0: โอ้ยเหนื่อยเลยครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ผมรีบทำการบ้านจนเสร็จเลยครับ
1: เออดีเดี๋ยวก็พักผ่อนแต่เออเนี่ยวันนี้นะจ๊ะคุณโด่งเนี่ยเขาแวะมาที่บ้านแล้วก็ฝากร่มให้เปียกหนึ่งคันเอาไว้ใช้จ้ะ
0: จะเปียกบอกอ๋อจริงเหรอครับแสดงว่าคุณโด่งก็เห็นร่มคันเก่าของผมอะวันนั้นผมกางแล้วมัน

0: โดนกิ่งไม้มันทะลุอาคาศเลย
1: ใช่
0: เนอะคุณแม่ก็ส่งร่มให้เจ้าเปี๊ยกก็รับมาดูนะปรากฏว่ามันเป็นร่มกันฝนที่ตัวร่มผ้าร่มเนี่ยเป็นสีน้ำเงินครับสวยเลยสีน้ำเงิน

0: เนาะเป็นล้มไปเลยคณะหรือว่าคุณโด่งจะทำให้หลายๆหลายคันเน
1: า
0: ะ
1: เออถึงเป็นหลายคุณโด่งหรือเปล่าเนี่ยโด่งชอบเล่น5หรือเปล่า
0: เออล้มไปเลยค่ะนะคุณเปียก็ดูเนาะจะเปียก็ดูเอ๊ะมีเลข5เนาะแปลกๆดิเราจะเปียก็ดูที่ดำร่มนะครับเอ๊ะมันเป็นยังไงนะโอ้มันมีปุ่มอะไรด้วยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากดเวลาจำเป็นเอ๊ะอะไรเนาะ
1: คุณแม่ครับผมรู้แล้ว
0: ยังไง
1: เลข5เนี่ยคุณโด่งเขาอยากให้ผมอารมณ์ดีครับ
0: พอ
1: กลางลม
0: แล้วก็เป็นไปได้นะ
1: ได้เป็นไปได้นะแม่นะ
0: ใช่แต่เจ้าเปี๊ยกก็ดีใจครับถึงแม้ว่าร่มคันที่คุณดงมอบให้มาเนี่ยมันจะดูธรรมดาเนาะร่มใหม่ห้าเนี่ยแต่ว่าเจ้าเปี๊ยกก็ดีใจเพราะร่มคันเก่าเจ้าเปี๊ยกทำขาดไปซะแล้วคืนนั้นเจ้าเปี๊ยกก็เข้านอนอารมณ์ดีมีความสุขถึงตอนเช้าโอ้เช้าวันนี้อากาศสดใสดีเลยตอนแรกเจ้าเปี๊ยกจะออกจากบ้านไปแล้วคุณแม่ก็เตือนว่าเปี๊ยกอย่าลืมล่มนะ
1: อ้าวครับครับ
0: เห็นเช้าเช้าไม่มีแดดอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่นะตอนเย็นตอนจะกลับอาจจะฝนตกก็ได้เนาะนี่เจ้าเปี๊ยกก็ดีใจนะครับก็ถือร่มหมายเลข5เนี่ยแหละครับไปด้วยเลยนะครับนี่แล้วเจ้าเปี๊ยกก็วางไว้ก็ดูไม่มีอะไรนะวันนั้นทั้งวันเลยนะอากาศสดใสนะพักกลางวันเจ้าเปี๊ยกก็มาเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามกันสนุกเลยเนาะเพื่อนบางคนยังแซวเลยเปี๊ยกเอาล่มมาทำไมโอ้โหฝนไม่ตกหรอกวันนี
1: ้โอ้แม่บอกให้เอามา
0: เดี๋ยวตอนกลับก็ถือเกะกะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: ดูเราไม่เห็นต้องเอามาเลย
1: แล้วก็กันไว้ก่อนไง
0: เหรออืมนะเนี่ยแหละครับพอจะเปี๊ยกเขารอบครอบไงนะเนอะจากนั้นก็เวลาผ่านไปถึงตอนเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งเลิกเรียนเปียกก็ต้องกลับบ้านวันนี้ก็กลับบ้านเยอะเหมือนกันต้องรีบกลับไปทำเนาะเปียกก็เดินสบายเลยนะครับก็ถือร่มกลับมาด้วยนะครับก็คราวนี้สิเด็กๆครับอากาศนี่มันไม่แน่นอนเนาะเมื่อกี้ก่อนเปียกจะเลิกเรียนเนี่ยแดดยังจ้าอยู่เลยอะแต่พอเลิกเรียนเปียกเดินกลับมาปุ๊บเนี่ยฟ้าครึ้มเลยครับเด็กๆลมพัดเด็กๆเคยเจออากาศตอนฝนใกล้จะตกไห
1: มแรงจังเลย
0: ใช่เนี่ยฝนจะตกแน่เลยเปี๊ยกก็รีบเดินเลยโอ้ยฝนจะตกนี่นะ
1: โอ้ยฟ้ามืดมาแล้ว
0: ใช่แต่เปี๊ยกก็อุ่นใจเพราะว่าถือร่มที่คุณโด่งให้มาด้วยยังไงตกก็กันฝนได้นะเนาะเปี๊ยกเดินมายังนิดเดียวเองเพิ่งออกจากโรงเรียนมาได้หน่อยเดียวฝนลงเม็ดแล้วสู้เลยแต่เปี๊ยกไม่เป็นไรกางร่มสบายใจเฮ้แต่รองเท้าบูทยางไว้ด้วยเนาะเดินมาเนาะวันนี้ฝนมันตกเพื่อนหลายคนก็วิ่งหลบฝนกันใหญ่เลยนะครับเดินหลบคนที่มีร่มก็กางร่มกันฝนก็พอเดินไปได้เนาะปรากฏว่าระหว่างทิศทางที่เดินมาเปี๊ยกเจอเพื่อนคนหนึ่งคือโต้งนั่นเองโต้งในบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับโต้งเป็นเพื่อนเปี๊ยกก็บอกเปี๊ยกเปี๊ยกขออาศัยร่มไปทุกคนไปด้วยได้ไหม
1: ได้เลยได้เลยเพื่อนมาข้างในเลยเร็วๆ
0: ใช่นะครับโต้งก็เข้ามาอาศัยร่มแต่เด็กๆครับร่มคันนี้นะคุณดงที่คุณดงมอบให้เจ้าเปี๊ยกมาเนี่ยมันคันไม่ใหญ่อ่ะคือใช้กันฝนได้สำหรับคนคนเดียวอ่ะเนาะมันก็เลยกันฝนไม่ค่อยได้ละก็โอ้ยตรงอย่าเบียดสิเปียกแล้วเปียกแล้วโอ้ยเปียกมาทางนี้หน่อยเนาะลมก็แรงนะครับลมมันก็เล็กไปเนาะจนมาแต่ก็ยังดีนะแต่ก็เริ่มชักจะเปียกแล้วล่ะเนาะคราวนี้เจ้าเปี๊ยกก็สังเกตที่ตรงดำลมเอ๊ะมันมีปุ่มเล็กๆสีขาวอยู่นี่นะแปลกดีนะเปี๊ยกก็เลยลองกดดูปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเด็กๆร่มคันนั้นขยายขึ้นมาอีกนิดนึงฟึ๊บ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้กันฝนได้2คนแล้วเด
1: ็
0: ก
1: ๆใหญ่ขึ้นนะเนี่ย
0: เออเนาะตรงบอกอ่ะเมื่อกี้ร่มมันยังเล็กอยู่เลยเนี่ยเปียกทำไมมันขยายขึ้นมาหน่อยน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ตอนนี้ไม่เปียกแล้วใช่ไหม
0: เออดีจังเลยดีจังเลยนะครับตอนนี้เปียกกับต้งก็เดินอาศัยร่ม2คนนะครับไม่ค่อยเปียกแล้วร่มมันขยายได้เจ้าเปี๊ยกบอกอ๋อร่มของคุณโด่งนี่มันเป็นร่มพิเศษอย่างนี้นี่เอง
1: เยี่ยมจริง
0: ๆเปี๊ยกกับต้งก็เดินมาอีกปรากฏเจอนิดกับหน่อยสองพี่น้องหลบฝนอยู่เออตรงใต้ชายคาร้านนะครับนิดกับหน่อยบอกเปี๊ยกต้งขอเราอาศัยร่มไปหน่อยเถอะเราอยากรีบกลับบ้านโอ้ยเราหลบฝนมันหนาว
1: อาจจะเปียกนิดหน่อยนะ
0: ได้
1: เข้ามาเลย
0: นะครับนิดกันหน่อยก็เข้าไปหลบฝนครับตอนนี้ก็ในร่มคันนั้นก็จะมีโต้งมีเปียกมีนิดกับหน่อยตอนนี้มันร่มมันก็เล็กเกินไปซะแล้วสิเนี่ยเนาะจะเปียกบอกเอ๊ถ้าเราลองกดปุ่มสีขาวอีกทีล่ะ
1: กี้ยังขยายได้เลย
0: กดกรัก

0: เด็กๆครับตอนนี้ร่มของคุณโด่งนะครับมันขยายออกมาอีกแล้วครับฟูข
1: ึ้
0: นมาเลยตอนนี้มีเจ้าเปี๊ยกมีโต้งมีนิดมีหน่อย4คนนี่ร่มคันนี้ขยายจนกันฝนได้พอดี
1: เป็นไงสบายๆร่มชั้นพิเศษไหมล่ะ
0: โอ้เด็กๆบอกโอ้ดีแต่ว่าร่มใหญ่นี่มันต้านลมช่วยๆกันเจ้าเปี๊ยก
1: ใช่ใช่ใช่ก็หนักขึ้นเหมือนกันนะ
0: มันหนักขึ้นหนักขึ้นเนาะตอนนี้เด็กๆ4คนนะครับก็ถือร่มกันฝนเด
1: ินค่อยๆเดินเบียดๆกันหน่อยนะ
0: โอ้ยมันขยายได้เนาะปรากฏใกล้จะถึงบ้านแล้วเจอวิทย์อีกคนหนึ่งวิทย์ก็หลบฝนตัวสั่นอยู่เลยเนาะตรงหน้าร้านค้าวิทย์บอกโอ้ยพวกเธอสี่คนขอเราเป็นคนที่ห้าได้ไหม
1: เอาเข้ามาเลย
0: นะวิทย์ก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วเจ้าเปี๊ยกก็กดปุ่มที่ดำร่มอีกครั้งหนึ่งปุ๊บ
1: โอ้โหเป็นจริงด้วยนะเนี่ยขยายอีกแล้ว
0: ขยายออกมาเลยนี่ครับเด็กๆครับร่มที่คุณโด่งให้มาเนี่ยร่มหมายเลข5เนี่ยตอนนี้มันขยายขึ้นมาจนเด็ก5คนสามารถหลบฝนอยู่ใต้ร่มได้สบาย
1: สบายจริงๆนะไม่เปียกเลยนะ
0: เดินมาคราวนี้เจ้าเปียกสงสัยลองกดปุ่มดูคราวนี้ก็ไม่มีปรากฏอะไรแล้วครับ
1: อ้าว
0: กดปุ๊บ
1: ทำไมไม่ใหญ่ล่ะ
0: แสดงว่ามันขยายได้สำหรับเด็ก5คนเท่านั้นเอง
1: โอ้ยฉันรู้แล้วเลข5ก็คือ5คนไง
0: ใช่เลยนี่แหละครับเด็กๆครับนี่แหละครับแล้วตอนนี้เจ้าเปี๊ยกนะครับมีนิดมีหน่อยมีโต้งมีวิทย์5คนก็เดินแล้วเจ้าเปี๊ยกก็พาอ้าวโต้งถึงบ้านโต้งแล้วครับบ้านเลย
1: ขอบคุณครับคุณ
0: นะครับอ้าวนิดกับหน่อยถึงบ้านแล
1: ้
0: ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็อ้าววิทย์ถึงบ้านแล้ว
1: ฉันชอบล้มนายจังเลยวันหลังยืมหน่อยนะ
0: ได้เลยได้เลยแล้วที่สุดเจ้าเปี๊ยกก็เดินมาปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนๆบอกว่าอ้าวโอ้โหนี่ลูกไม่ได้เอาล่มมานี่แต่ทำไมไม่เปียกเลยเนี่ยอาศัยล่มใครเข้ามาเหรอ
1: เนาะนะครับของเปียกครับเขาขยายได้นะแม
0: ่โอ้โหล่มคันนี้แปลกดีจริงๆเลยนะเนี่ยนะนี่นะครับจะเปียกก็บอกอ๋อรู้ละล่มหมายเลข5นี่ก็คือสามารถขยายขนาดได้5ครั้งนี่เองคุณโด่งนี่เก่งจังเลยเนาะนะครับจะเปียกก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังบอกแม่ครับผมรู้แล้วครับทำไมล่มถึงคันนี้ถึงมีหมายเลข5ติดอยู่ที่บนผ้าล่มครับเพราะว่านี่ไงมันขยายมาเบิ่มเลยแม่สังเกตแม่ตอนผมถือไปมันคันนิดเดียวตอนนี้มันเบิ่มเลย
1: แล้วมันหนักไหมลูก
0: หนักเดี๋ยวผมจะลองหมุนที่ด้ามล่มดูนะครับพอเปียกหมุนที่ด้ามล่มนะครับล่มมันก็หดลงมาเหลือขนาดเท่าเดิมเลย
1: โอ้โหดีจังเลยแล้วเพื่อนๆไม่สงสัยเหรอจ๊ะว่าเปียกเอาล่มคันนี้มาจากไหน
0: อยากจะเปียกบอกผมก็บอกว่าคุณโด่งให้ผมมาเป็นของขวัญครับ
1: โอ้โหดีนะแล้วเพื่อนๆผมยังบอกนะครับเขาจะไปหาคุณโด่งด้วยครับ
0: ใช่เลยครับดีครับวันรุ่งขึ้นเจ้าเปียกก็พาเพื่อนๆไปที่บ้านคุณโด่งปรากฏว่าเจอร่มนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยพ่อพันธ์ร่มบางคันก็มีหมายเลขเขียนไว้ว่าหมายเลข3แสดงว่าขยายขนาดได้สำหรับ3คน
1: ใช่
0: บางคันก็เขียนไว้ว่าหมายเลข6แสดงว่าใช้สำหรับ6คน
1: โอ้คุณโด่งครับมีหมายเลข10หรือ20มั้ยครับ
0: คุณโด่งบอกว่าแล้วคนเดียวจะถือไหวเหรอ
1: โอ้จริงด้วยเน
0: าะคุณโด่งบอกว่าทดลองแล้วล่ะเต็มที่ก็ได้แค่7คนเท่านั้นเองก็ถือไม่ไหวแล้ว
1: คุณโด่งนี่เก่งมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ
0: นี่แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณโด่งนักประดิษฐ์นะครับที่ประดิษฐ์ล่มที่ขยายขนาดได้หลายขนาดเลยนะครับเด็กๆนี่โดยมีเจ้าเปียกได้เอาไปทดลองเนี่ยอย่างไม่ตั้งใจเลยนะครับ
1: จบยังคะ
0: จบแล้วครับ
1: กำลังนั่งนึกว่ามีจริงๆก็ดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: เนาะเออไม่แน่นะเดี๋ยวเด็กๆที่ฟังรายการเราอาจจะตอบในอนาคตเป็นนักประดิษฐ์แล้วคิดขึ้นมาได
1: ้เออแต่ร่มเมื่อก่อนเนี่ยร่มจะหนักเด็กๆเคยถือไหม
0: เป็นไม้
1: ร่มจะหนักไง
0: หนักมากเลย
1: แต่ตอนนี้มันเบาแล้วนะ
0: ใช่
1: เมื่อวันอาทิตย์ประพันธ์เพิ่งซื้อร่มมา1คันเบามากซึ่งทำให้เป้ประพันธ์เบาขึ้นไปเยอะเลยสบาย
0: ใช่ใช่พี่แม่จำได้ตอนเด็กๆเนี่ยร่มจะทำได้อะไรไม่รู้แต่ว่าหนักมากเลย
1: เออใช่
0: นะครับไม่ว่าจะร่มที่พับได้หรือพับไม่ได้
1: เอาไว้ต้านลมมั้งคะ
0: มันด้วยวัสดุที่ทำยังไม่ค่อยมีไม่คิดให้เบาๆยังทำไม่ได้เนาะ
1: แต่พอเบามันก็ต้านลมได้นะเขาคิดเก่งเด็กๆคะ
0: อีกหน่อยจะมี
1: ขยายเลย
0: ร่มที่ขยายขนาดได้แบบของคุณโด่ง
1: เนาะมันจะเกะกะมันก็ไม่เกะกะนะ
0: ก็หดได้ยืด
1: ได้เนาะน่าสนใจเด็กๆนักประดิษฐ์ทั้งหลายนะถ้าอยากเป็นก็คิดอันนี้หน่อยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้นิทานจบแล้วค่ะแล้วก็คิดตอบคำถามกันไหมคะ
0: ใช่เอ่ยคำถามเรานะครับเด็กๆที่จะเป็นนักประดิษฐ์ช่วยคิดหน่อยนะเด็กๆกำลังกลับมาแล้วก็ต้องทำการบ้านหรือบางคนต้องทำงานฝีมือส่งครูครับเด็กๆต้องส่งพรุ่งนี้แล้วด้วยแต่ปรากฏกำลังทำอยู่โอ้ไฟดับ
1: โอ้ยมืดจังแม่ครับ
0: ไปยืนหน้าหมู่บ้านแถวอะไรก็ดับหมดเลยในซอยดับมืดเลย

0: ไม่รู้จะนานหรือเปล่าด้วย
1: ว้า
0: เดี๋ยวจะแก้ปัญหายังไงดีครับใครคิดออก02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7นะครับ
1: ลองพิมพ์มาก็ได้ค่ะถ้าคิดออกนะคะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jula radio ค่ะ LINE @jula radio นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครคิดออกเลยค่ะเด็กๆค่ะคงจะยากเนาะยากไหมไฟดับทำไงดีกำลังทำกันบ้านเนี่ยค่ะเด็กๆลองคิดแก้ไขปัญหานะคะตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยแหละค่ะคิดดูนะคะแล้วถ้าคิดว่าอย่างนี้แหละใช่เลยพอแน่ใจตอบมาเลยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดจะถูกจะอายอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการพร้อมๆกันค่ะและตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงเด็กกันนะคะพร้อมๆกันเลยทุกคนในครอบครัวนะคะในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

0: ฟังเพลงฝรั่งเพลงแรกเลยนะคะ
1: ค
0: I am a robot ฉันคือหุ่นยนต์นะคะโดยบาดานามูคลับเชิญค่ะ

0: I'm a robot
1: เด็กๆเขาจะชำนาญนะคะในการต่อหุ่นยนต์ทั้งหลายหรือว่าน
2: ะคะ
1: ก็อันนี้ก็บอกว่าฉันยังเป็นหุ่นยนต์ไม่สมบูรณ์แบบเลยนะเด็กๆช่วยต่อหน่อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจัดการให้นะหุ่นยนต์นอนเดี๋ยวแล้วตอนนี้ก็มาฟังเพลงตามคำขอค่ะเป็ดอาบน้ำค่ะอยู่ในอัลบั้มร้องเล่นเต้นอ่านนะคะเนื้อร้องทำนองอาจารย์สุกรีไกลเลิศนะคะเพลงนี้คุณพ่อธงฉายานอนเล่นนะย้อนนอนเล่นนะคะเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ฉายานอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นนะคะเป็ดอาบน้ำเชิญค่ะ

เป็นอาบน้ำค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงเด็กที่น่าฟังกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าค้างคาวค่ะโดย Kids Me Song นะคะพี่น้องเอิงเอ๋ยฉายา Kitty ขอมาค้างคาวค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะลุงโตเขาไม่ได้ตอบคำถามอ่อน
1: ตอบมาแล้ว
0: ตอนหลังตอบนะคะตอนแรกนึกว่าพันกำลังทวงพอดีว่าลุงโตไม่เห็นตอบคำถามเลยเขาวาดรูปเด็กๆค่ะเขาวาดรูปในหลายอาจุลาเรดิโอค่ะเป็นรูปหุ่นยนต์กำลังรำอยู่ไหม
1: รำ
0: เหมือนรำเลยแบบอ่อนช้อยมากนะคะ
1: ครับ
0: I am a robot นะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งถึงได้ตอบมาตอบคำถามมาแล้วเด็กๆคะลุงโตเขาตอบคำถามอ่ะ
1: คำถามเราเด็กๆรู้ไหมคืออะไรจะได้ตอบแบบลุงโตบ้างคำถามเราก็คือสมมตินะเด็กๆกำลังจะต้องทำการบ้านละหรือว่าทำงานฝีมืออะไรสักอย่างต้องส่งพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยกลับมาบ้านกำลังทำละแล้วเป็นการเวลากลางคืนเนี่ยเนาะมันต้องทำนานมากเลยปรากฏว่าไฟดับครับดับพึบเลยมืดทั้งซอยเลยไม่มีบ้านไหนไฟสว่างเลยแสดงว่าโอ้ยไฟดับเด็กๆจะทำยังไงดีครับแต่จะต้องทำกันบ้านหรืองานฝีมือที่ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าไฟดับครับเด็กๆทำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีเดี๋ยวไม่มีงานส่งนะโอ้ใครคิดออก022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์ก็ได้ค่ะเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: LINE @jula radio ค่ะLINE @jula radio นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่ทุกคนสามารถขอเพลงได้ไม่ใช่ขอเพลงตามตัวใจตัวเองนะนะต้องตามใจป้าพัน
1: ธ์ช่วยจัดเพลง
0: เลือกมาให้แล้วเด็กๆแค่เลือกว่าจะฟังเพลงไหนก่อนหลังตกลงไหมคะ
1: ตกลงครับ
0: เพียงแต่พิมพ์มาได้ที่ LINE @jula radio ด้วยพิมพ์คำตอบด้วยพิมพ์ชื่อเพลงด้วยนะคะป้าพันธ์มีเพลงดังนี้นะคะเป็นเพลงจีนค่ะเพลงจีนนับ1ถึง10นะคะ

0: ะหรือว่าเมฆฝนกับสายล
1: ม
0: เด็กกลางร่มหรือเป็นเพลงร่มกันฝนจำได้ไหมเนี่ยเพลงฝรั่งด้วย
1: ครับ
0: 1ถึง20
1: เพลงฝรั่งนี่เพลงอะไรครับป้าพันธ
0: ์1ถึง20ค่ะการนับเลข
1: นับเลขแต่เป็นนับฝรั่งเนาะ
0: ใช่เพลงจีนนับเลข1ถึง10แต่เพลงฝรั่งนับเลข1ถึง20นะฮะแล้วก็เมฆฝน
1: ครับ
0: กับสายลมเด็กกลางร่มร่มกันฝนนะพิมพ์เมฆเด็กร่มจีนฝรั่งง่ายๆนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มาตอนนี้พี่แมวเลือกก่อนค่ะ
1: อยากฝึกนับเลขเป็นภาษาฝรั่งนะครับประพันธ
0: ์โอ้ถึงเลข20เลยนะยากหน่อยนะพี่แมว
1: ยาก
0: ต้องค่อยๆฟังนะ
1: ใช่ๆอยากต้องตั้งใจฟัง
0: เด็กๆคะทางบ้านมาฟังเขานับเลข1ถึง20กันนะคะเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษอะค่ะนะคะนับเลข1ถึง20 number song โดย The Singing Walrus นะคะเชิญค่ะ

0: จบแล้ว 1-20 นับช้าๆก่อนแล้วก็นับเร็วๆพ่อฝันได้ความคิดมาจากพี่หมีที่เขาบอกน้องชีสน่ะนับได้1-20แล้วนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พ่อฝันก็ลองดูสิให้เด็กๆที่ตัวเล็กตัวน้อยได้ฟังจะได้มาทบทวนกันด้วยนะคะ
1: ดีเลยครับ
0: และเพลงต่อไปนะคะพี่หมีก็พิมพ์มาแล้วว่าจีนอันนี้มาฟังเพลงจีนที่นับเลข1-10 1-10นะคะ The Melody Learning Kids เชิญค่ะ

0: จะ say
1: ได้ไหมคะเด็กๆเด็กบอกได้แล้วครับผมมีเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนะครับ
2: เด็กๆหลายคนก็เรียนภาษาจีนด้วยนะคะ
1: ใครที่ไม่ได้เรียนก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้ได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งแล้วก็ภาษาจีนนะคะและพี่หมีเขาส่งข่าวมาบอกเขายังไม่หายดีเลยที่ไม่สบายเมื่อวานนี
2: ้ครับ
1: ทำไงดีพี่แมว
2: ก็ต้องไปหาหมอ
1: พักอีกใช่ไหมอ๋อจะให้หาหมอแล้วใช่ไหม
2: เออหรือว่าไปมาแล้วครับพี่หมีไปมั้ย
1: เอออาการเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเบาลงหน่อยนึงทุเลาลงหน่อยไหมคะนะคะก็บอกกันหน่อยนะคะแล้วก็พักกันเยอะๆต้องพักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกนะคะและยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเราได้ฟังเพลงกันวันนี้ไป5เพลงแล้วนะคะ4-5เพลงละ
2: อ
1: ันนี้เราก็จะมาให้ฟังเพลงกันต่อเลยนะคะป้าพันตาป้าพันเลือกนะคะเด็กกลางร่มค่ะนะคะเด็กกลางร่มอันนี้จะได้กี่คนก็ไม่รู้นะ อยู่ในอัลบั้มเจ้าฟังค่ะ
2: ครับ

0: ร่มคันนี้ได้4คนนะคะเด็กๆค่ะ
1: หรือว่าจะเป็นร่มของคุณโด่งหรือเปล่านะ
0: ไม่รู้มันมีเลข4อยู่หรือเปล่า
1: จะมีเพราะเขาบอกว่าฝนตกแรงไม่หวั่นไง
0: ใช่
1: แสดงว่าต้องเป็นร่มพิเศษคันนี้แน่เลย
0: ไม่น่าเปียกด้วยแหละ เห็นไหมคะว่าเพลงเด็กก็สนุกได้แค่ร่มคันเดียวนะแล้วมีเพื่อนๆเข้ามาก็ได้ความสนุกได้น้ำใจไมตรี
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เปียกด้วยค่ะ
1: ใช่เลยครับ
0: ร่มกันแล้วเด็กกลางร่มค่ะ
1: ครับ
0: ร่มเด็กกลางร่มนะคะเด็กๆคะเรามีคำถามอยู่ลองให้เด็กๆคิดและตอบไหมคะ
1: ครับคำถามเราก็คือเด็กๆกำลังจะต้องตอนนี้มืดแล้วเด็กๆจะต้องทำการบ้านหรือทำงานฝีมือส่งครูนะครับปรากฏว่าไฟดับครับกำลังจะลงมือทำเลยไฟดับมืดเลยโอ้โหเดินไปดูที่ไหนก็ดับมืดเลยเด็กจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่มีงานส่งครูนะการบ้านจะไม่เสร็จนะเอาละใครมีวิธีแก้ปัญหาสำคัญนี้ก็022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: นี่เลยค่ะมึนหัวตื้บไห
1: ม
0: คิดไม่ออกใช่ไหมคะถึงได้เงียบๆกันวันนี้นะแต่ถ้าใครคิดออกนะตอบกันได้เลยนะคะมันก็ไม่ได้ยากนะแล้วก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะถ้าตัวเล็กๆกันนะคะต้องเรียกหาพ่อหาแม่ก่อนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แม่ก็
1: ตกใจอะมืดอะ
0: เด็กๆถ้ากำลังทำกันบ้านอยู่ไฟดับทำยังไงดีคะ
1: คร
0: ับตอบมาด้วยนะคะพิมพ์มาได้ที่ line @jularadio ค่ะ line @jularadio นะคะพี่หมีเขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังมีอาเจียนอยู่อาเจียนนี่มันยังไงอะ
1: นั่นสิเนาะมันมีอาการ
0: ท้องไส้มันไม่ค่อยดีใช่ไหม
1: เปล่านะพี่หมี
0: ถ้ามันอาการไม่ค่อยดีขึ้นไปหาหมอก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: นะครับ
0: เพราะเราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นเนาะเพราะพันก็ไม่กล้าเดา
1: ครับ
0: ว่าเราไม่ใช่หมออะค่ะ
1: ค
0: นะคะก็ขอให้หายเร็วๆเถอะพี่มีขายิ้มแย้มแก้มใส

0: ค่ะรายการเด็กทุกคนฟังได้นะคะผู้ใหญ่ด้วยนะคะนั่งฟังอยู่ด้วยสนุกสนานกันแล้วก็ช่วยลูกๆเป็นแบบนำทางให้ก็ได้ค่ะนะคะแนะนำนิดๆหน่อยๆ
1: ค
0: ำนี่มันเป็นอย่างนี้น่าจะทำยังไงดีแก้ไขอย่างเงี้ยนะคะแล้วลองให้ลูกๆเนี่ยกล้าที่จะโทรศัพท์มาตอบคำถามได้เลยนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อในยามเย็นอย่างเงี้ยละค่ะนะคะเป็นเพื่อนทุกคนนะคะที่ขับรถกลับบ้านหรือใครที่ถึงบ้านแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะคะแต่ต้องกินให้ละเอียดเวลาเพลงมันก็แบบอย่าเพลินแล้วเคี้ยวเอื้อกไปเลยนะคะฟังเพลงกันต่อคราวนี้พี่แมวพี่หมีแล้วเด็กๆทุกคนค่ะพระพันธ์มีเพลงที่เหลืออยู่ก็คือเมฆฝนกับสายลมร่มกันฝนเมฆกับร่มเพลงไหนคะ
1: เอาอะไรดีครับก็ต้องถ้าจะมีจะกลางร่มก็ต้องเจอเมฆฝนก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาเมฆฝนกับสายลมก่อนครับ
0: อ๋อฟังเพลงนี้เลยนะคะก็เหลือร่มกันฝนนะพี่หมีจ๋า
1: ครับ
0: ฟังเพลงเมฆฝนกับสายลมค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเชิญฟังค่ะ

0: เด็กยังไม่ได้กางร่มแต่กางไปแล้วค่ะตอนนี้เลยเพลงนึงคือร่มกันฝนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ เลยค่ะฟังเพลงต่อเลยนะอ๋อพี่เมฆพี่หมีเขาพิมพ์คำว่าเมฆมาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เมฆฝนกับสายลม
1: พอดีเลย
0: พี่แมวเลือกไปแล้ว
1: เลือกไปแล้วคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เหลือร่มกันฝนเอาไหมพี่หมีนะคะ
1: เนาะเพราะฝนตกก็ต้องใช้ร่มนะคร
0: ับ พี่หมีก็พันเลือกเพลงเดียวกันดีกว่านะคะเด็กๆขาผู้ฟังทางบ้านขาฟังเพลงร่มกันฝนนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: นะคะจะได้ป้องกันได
1: ้ค่ะ
0: เอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงคำถามกันดีไหมคะวันนี้ฟังเพลงกันเยอะเลยค่ะ
1: เยอะเลยนะครับคำถามเราก็คือเด็กๆกำลังจะทำการบ้านส่งครูหรือทำงานฝีมือส่งครูแต่ว่าเกิดไฟดับครับโอ้กลางคืนด้วยไฟดับด้วยแล้วจะทำยังไงดีเดี๋ยวไม่มีงานส่งครูใครคิดวิธีแก้ปัญหาได้รีบตอบมาด่วนเลยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: พิมพ์มาก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: LINE @JulaRadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @JulaRadio นะคะ
1: คร
0: ับก็สวัสดีคุณอมรด้วยนะคะสวัสดีมาทางรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังรายการเด็กดีมากเลยค่ะและจากนี้ไปนะคะเพลงที่เตรียมมาหมดแล้วเด็กๆเราจะแก้ไขปัญหายังไงคะ
1: ครับเราก็เล่นเองครับ
0: เราจะเล่นแล้วก็ร้องสดๆให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ
1: เรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าเข้ากับเรื่องเลยนะที่เพลงฝนตกกบร้องครับ

0: ที่บ้านประพันธ์หรือเปล่าต้นไม้
1: ใช่แน่
0: ต้นยาดีใจพื้นดินชุ่มช่ำอึ่งอ่างพุ่มพำชวนเจ้ากบร้องเพลง
1: ร
0: ้องเพลงกันนะเจ้ากบอบอบอบอบเสียงกบร้องเพลงร้องบรรเลงเป็นเพลงฝนพรำแล้ววางไข่อุ้ยไข่เยอะแยะเลยเป็นลูกออสตัวดำ

0: ันนี้เป็นพระเอกนะพี่กบยิ้มหวานเลยนี่เลยค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังเพลงฝนตกกบร้องใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มีโทรศัพท์มาแล้ว
0: ดีจังเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูตาทำถามค่ะ
1: ครับ
2: ชื่อทามี่ค่ะ
1: ชื่ออะไรนะคะ
2: ทามี่
1: ทามี่เหรอคะ
0: หนูสะกดให้ป้าหน่อยสิคะ
1: สะกดยังไงคะ
2: ทออามอค่ะทอทงนะคะ
1: ทอทงค่ะแล้วก
2: ็อามาทามอีมีมีดนี่ทามี่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ทามี่ชื่อน่ารักเลยทามี่
0: ชื่อแปลกดิ
1: แล้วหนูมีฉายาไหมคะทามี่
2: ไม่มี
1: หรอหนูต้องตั้งมันแหละเนาะ
0: คิดไหมคะคิดไหมนะคะ
1: เออคิดไหมทามี่ชอบอะไรจ๊ะ
2: ถ้าใครอยากไปบอกครูหรืออาจารย์พรุ่งนี้ว่าไปกับทำการบ้านไม่ได้ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อไปบอกครูว่าเนาะว่าเมื่อคืนไฟดับได้ค่ะ
0: ทำการบ้านไม่ได้ทีนี
1: ้
0: นอกจากบอกครูแล้วเราลองคิดหาทางอื่นได้ไหมคะ
1: เออถ้าสมมติอยากจะทำอะค่ะทำยัง
0: ไงดีทำไงดีคะ
1: ทำไงดี
2: จุดเทียนค่ะ
1: จุดเทียน
0: จุดเทียน
1: เฮ้ก็ได้เหมือนกัน
0: ที่บ้านมีเทียนใช่ไหมคะ
2: จุดกระ

0: เกียงก็ได้นี่ค่ะ
1: ตะเกียงได้โอ้เตรียมพร้อมนะบ้านนี
2: ้ก็ทำได้จังเล
1: ยได้ได้ตั้งหลายวิธีเห็นไหม
2: เ
1: ด็กเขาได้นะ
2: ใช่ใช่ทามิกี่ขวบครับตอนนี
0: ้5 ขวบ
2: อยู่ชั้นอะไรคะ
0: ป.1ค่ะ
2: ป.1
1: พูดเพราะด้วยนะมีค่ะ
2: โรงเรียน
0: ป.1
1: ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรคะ
0: สาธิตจุฬาค่ะ
2: อ๋อใกล้ๆนี่เองสาธิตจุฬาเนอะ
1: ค่ะดีจังเลยวันหลังแวะมานะคะ
2: เนาะ
1: นะมานั่งทำรายการด้วยเอาไหมคะ
2: แล้วทามิอย่าลืมคิดฉายานะคะเนาะได้ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงไหมทามิอยากฟังเพลงอะไรคะเพลงเกี่ยวกับอะไร
0: เอลซ
2: ่
0: า
2: เอลซ
1: ่
2: า
1: โอ้ยไม่ได้ฟังนานแล้ว
2: เพลงโปรดของ
1: ขอบคุณที่ขอค่ะพรุ่งนี้ฟังเอลซ่ากันนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: อย่าลืมฉายานะทามิจ๋าสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสแหมนาทีสุดท้ายสุดยอดเยี่ยมเยี่ยม
2: ก็มีคำตอบที่น่ารัก
1: ไม่เหงาแล้วนะเด็กๆค่ะเราถามไปนะคะ
2: ถ้าไฟดับจะทำยังไงดีจะต้องทำกันบ้านด้วยเน
1: า
2: ะ
1: พี่หมีบอกเขายังไม่ตอบเขาไม่ค่อยสบายส
2: ่
1: วนลุงโตตอบมาแล้วนะคะลุงโตฉายาคนโตๆชอบวาดการ์ตูนบอกว่าก็จุดเทียนสิครับ
2: ครับใช
1: ่แก้ปัญหาโดยจุดเทียนค่ะส่วนน้องทามมี่ฉายาไว้พรุ่งนี้นะคะน
2: ้
1: องทามมี่ก็ตอบว่าก็บอกครูก็ได้ว่าไฟดับหรือไม่อีกทีนะคะก็จุดเทียนเอาค่ะหรือว่าจุดตะเกียงก็ได
2: ้
1: นี่มีตั้งหลายวิธีนะคะเยี่ยมมากนะพี่แมวทำไง
2: แมวเอาไฟฉายมาส่องครับ
1: นานหน่อยนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ประพันจุดเทียนเหมือนกันเลยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะหมดเวลาพอดีเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ติดตามฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรียนกับหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: อ
5: ้
4: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
11: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
12: ขอบคุณครับ
13: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
14: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
15: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้ก็จะขอพาคุณผู้ฟังลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามกิจกรรมอินฟลูเอนเซอร์เยี่ยมชมงานวิจัยนวัตกรรมจุฬาสู่ชุมชนที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีโดยเมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้นำอินฟลูเอนเซอร์จำนวน26คนทั้งที่เป็นนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าพร้อมด้วยผู้ติดตามลงพื้นที่ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีเพื่อสัมผัสถึงผลงานวิจัยและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ได้เยี่ยมชมและมีส่วนร่วมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเริ่มกันที่วันแรกครับกับกิจกรรมการศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยเชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลต่อด้วยการชมฟาร์มโคนมเพื่อการวิจัยและปิดท้ายกันที่การศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

0: าดชมหิ่งห้อยน้ำจืดต้องบอกว่าหิ่งห้อยในยามค่ำคืนนั้นก็เป็นภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สะกดสายตาของทุกคนได้อย่างดีทีเดียวต่อด้วยกิจกรรมวันที่2ครับเริ่มกันที่การศึกษาธรรมชาติโดยการส่องนกซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนั้นเขาก็ได้ชมนกชนิดต่างๆผ่านกล้องส่องนกที่ทางศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจัดเตรียมไว้ให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นก็จะได้เห็นลักษณะของนกชนิดต่างๆของไทยที่หาดูได้ยากชมนกกันเสร็จแล้วก็ไปทำยาดมสมุนไพรกันต่อครับที่ห้องประชุมอาคารสระบุรี4และต่อด้วยกิจกรรมเพาะกล้าไม้ในถ้วยพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ที่เรือนเพาะกล้าไม้หลังจากนั้นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เข้าชมนิทรรศการต่างๆภายในพื้นที่ของศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมที่จังหวัดสระบุรีเริ่มกันที่นิทรรศการจุฬาสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อด้วยนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ธรรมชาติซึ่งนิทรรศการนี้เขาก็ได้จัดแสดงตัวอย่างพืชสัตว์ตลอดจนทรัพยากรต่างๆทั้งชีวภาพกายภาพและวัฒนธรรมทางภูมิปัญญารวมไว้ในห้องแสดงจำนวน12ห้องสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากและปิดท้ายกันที่กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการเลี้ยงกระบือของวิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งวิทยากรก็ได้นำเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นชมกระบวนการผลิตเมล็ดข้าวสีข้าวคัดแยกเมล็ดข้าวและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ทดลองสีข้าวกันด้วยครับตลอดช่วง2วันของการจัดกิจกรรมนอกจากนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าจะได้เรียนรู้และสัมผัสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิภาคแล้วโครงการนี้ยังได้สร้างเครือข่ายนักสื่อสารที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของจุฬาไปสู่สาธารณชนซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บูรณาการพลังทางวิชาการเข้ากับความร่วมมือของชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์สวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

หารหนักเจ้าของและหุ้นส่วนโรงเบียร์ณลาดพร้าวไล่สอบย้อนหลังก่อสร้างดัดแปลงร้านแรงงานชาวลาวกังวลไม่ได้รับการเยียวยาสำรวจตลาดโฟมซับเสียงหลากเกรดหลายราคาห่วงสถานบริการเลือกใช้ไร้มาตรฐานลามไปง่ายมีแก๊สพิษช่องสมอรับเรื่องศึกษาต่อสอบเข้มคนเพิ่มบ้านด็อกเตอร์วิน1ใน3ผู้ต้องหาคดีอาญาทุจริตสอบท้องถิ่นเตรียมส่ง 5,000 คนให้คณะกรรมการกลางฟันต่อพรุ่งนี้สหรัฐปิดล้อมช่องท่าฮอร์มุซอีกครั้งทรัมป์เรียกค่าคุ้มครองเรือร้อยละ20เพื่อความปลอดภัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรื่องของการแก้ปัญหาสำหรับร้านอาหารกึ่งผับที่มีเยอะจำนวนมากในกรุงเทพมหานครนะครับถ้าจะแก้กฎหมายจะขยายโซนนิ่งให้ครอบคลุมต้องใช้เวลาครับดังนั้นวันนี้กทม.เลือกใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่นะครับแต่คันน็อตเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเดี๋ยวว่ากันครับ
1: การสืบสวนสอบสวนของตำรวจยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะยังอยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรแต่ว่าชีวิตของผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะณเวลานี้ครอบครัวของผู้บาดเจ็บหลายครอบครัวยังกังวลเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาวันนี้มีภรรยาของพนักงานร้านนะคะสามีทำงานเป็นซาวเอนจิเนียร์ภรรยาบอกว่าสามีเนี่ยบาดเจ็บนะคะมีแผลไฟไหม้ประมาณร้อยละ60ของร่างกาย มีภาวะไตวายซึ่งสามีเนี่ยไม่มีประกันสังคมตอนนี้ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษาอยู่ก็กังวลว่าเดี๋ยวรักษาไปแล้วอาจต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วจะได้รับการรักษาต่อหรือไม่นะคะซึ่งก็ให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าจนถึงเวลานี้ทางร้านก็ยังไม่ได้ติดต่อเพื่อแสดงตัวในการช่วยเหลือเยียวยาค่ะภรรยาของผู้บาดเจ็บเดินทางมาพบตำรวจเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินและรถยนต์นะคะโดยบอกว่าหลังตรวจสอบแล้วพบว่ารถไม่ได้เสียหายอะไรตำรวจนำมาเก็บเอาไว้ให้แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าสามีคือนายพานุวัฒน์ทิพมณีเป็นหนึ่งในพนักงานของร้านที่เกิดเหตุทำหน้าที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ขณะเกิดเหตุสามีกำลังทำงานแล้วก็หนีออกมาไม่ได้แต่ว่าแพทย์ระบุว่านายพานุวัฒน์มีแผลไฟไหม้กว่าร้อยละ60ของร่างกายสูดดมควันเข้าไปปริมาณมากจนเกิดภาวะไตวายมีแผลขนาดใหญ่บริเวณท้องค่ะขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อแต่นายพานุวัฒน์สามีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีประกันสังคมใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งขั้นตอนการรักษาขณะนี้ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซปนะคะทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือพรุ่งนี้อาจจะต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองคือที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาแต่ครอบครัวก็เจอปัญหาอีกคือไม่สะดวกเดินทางและกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงเตรียมไปหารือกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอย้ายสิทธิ์การรักษาจากจังหวัดลพบุรีมาเป็นที่กรุงเทพมหานครและขอให้แพทย์พิจารณารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมจนกว่าจะพ้นระยะอันตรายค่ะ
2: เขาบอกว่าไตวายแล้วก็เรื่องแผลที่เป็นห่วงข้างในก็คือเรื่องที่เขาดมควันเข้าไปเยอะแล้วก็แผลไฟไหม้เพราะมันค่อนข้างเยอะ 60% อย่างเงี้ยค่ะ
3: แฟนทำงานได้ดีแล้ว
4: ทำงานที่นี่นานหรือยังคะคุณเบน
2: พบประมาณ3ปีได้แล้วค่ะ
3: 3ปีสวัสดิการเขาเป็นยังไง
2: สวัสดิการไม่มีที่ร้านไม่มีสวัสดิการ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีประกันสังคมไม่มี
4: ประก
2: ัน
4: สังคมมีเรื่องสิทธิ์ดูแลอะไรยังไงบ้าง
2: สิทธิ์ดูแลก็ใช้แค่บัตรทองก็คือ
3: กดตัว
2: ใช่
3: แต่ประกันไม่ได้มีอะไรให้เลย
2: ไม่มีประกันหนูอยากให้เอาชีวิตแฟนหนูก่อนเพราะว่าหนูยังไม่อยากให้เขาย้ายโรงพยาบาลเขามาแบบช่วยเคลียร์กับโรงพยาบาลแบบอย่าเพิ่งย้ายแฟนหนูไปรักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา

0: ให้รักษาที่นี่ต่อก่อนได้ไหมหนูห่วงแบบว่าการเคลื่อนย้ายหรือแบบยังไงอ่ะหนูก็ไม่พูดคืออยากให้เขาอยู่ต่อตรงนี้ก่อนนะคะให้อาคารคงที่ให้พ้นขีดอันตรายไปก่อนค่อยว่ากัน
1: นางสาวประภารักษ์ยังเปิดเผยด้วยค่ะว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงเวลานี้ยังไม่มีเจ้าของร้านหรือว่าผู้แทนร้านติดต่อเข้ามาสอบถามอาการหรือว่าพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยานะคะแม้จะพยายามติดต่อผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็ตามค่ะ
2: หนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับก็คือหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับวงที่ขึ้นเล่นดนตรีวันนั้นซึ่งแฟนสาวของเขาเสียชีวิตครับวันนี้วงและคนที่ยังอยู่ไปรับร่างของผู้เสียชีวิตครับหัวหน้าวงทศกัณฐ์นะครับไหว้ศาลหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก่อนเข้ารับร่างแฟนคือนางสาวนหทัยสัจจเลิศนะครับที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเอี่ยมประชามิตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการครับเขาเปิดเผยนะครับถึงอาการของดินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมวงครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ใน ICU โรงพยาบาลราชวิถีนะครับตอนนี้อาการยังทรงตัวครับทุกคนในวงตอนนี้รู้สึกแย่จิตตกแล้วก็คิดถึงเพื่อนร่วมวงที่เสียชีวิตนะครับไม่มั่นใจครับว่าจะกลับไปทำอาชีพเดิมได้หรือไม่ณเวลานี้ยังไม่กล้าที่จะเดินผ่านร้านที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนี้ตั้งใจว่าถ้าจะทำงานต่อก็จะเลือกร้านทำงานที่มีความปลอดภัยครับตอนนี้อยากติดตามทวงถามค่าเสียหายนะครับทั้งอุปกรณ์รวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับและทางร้านยังไม่ได้ติดต่อมาครับ
3: ผมอยากให้ออกมาพูดเลยครับออกมาเคลียร์เลยว่าคือจะรับผิดชอบคนที่เสียหายยังไงครับผมเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาเม้นนะครับเราเป็นแอดมินเรายังตอบได้เลยแต่เพจมันไม่ได้ไหม้ไปด้วยครับคือตอนนี้ก็ออกมาโพสต์หรือว่าติดต่อผู้เสียหายทั้งหมดเลยมันจะดีกว่านี้ครับ
1: วันนี้มีญาติเดินทางมารับร่างผู้เสียชีวิตแล้ว15คนนะคะเมื่อวานช่วงเย็นจนถึงค่ำรับไปแล้ว7คนรวมขณะนี้ญาติรับผู้เสียชีวิตแล้ว22คนค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าขณะนี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทั้งหมด30คน30คนนี้สามารถพิสูจน์และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28คนส่วนอีก2คนยังอยู่ระหว่างการติดตามญาติและดำเนินตามกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้สำหรับร่างผู้เสียชีวิตที่สามารถยืนยันได้แล้วนะคะมีญาติมาติดต่อขอรับร่างนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว23คนและคาดว่าจะนำส่งให้กับญาติได้ทั้งหมดภายในวันนี้ค่ะ
4: เราคงยืนยันที่ตัวเลขที่ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจได้รับนะครับก็ยืนยันอยู่ที่30นะครับก็ในส่วนนี้นะฮะผมเรียนว่าในทางนิติเวชเนี่ยเราจะมีระบบในการรับนะครับจากสถานตำรวจในพื้นที่จากพนักงานสอบสวนนะครับในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูตัวเลขกับรายชื่อที่ทางนิติเวชได้รับเป็นหลักแล้วกันนะครับ
2: วันนี้มีกระแสข่าวนะครับว่าเจ้าของร้านโรงเบียร์เสียชีวิตครับนักข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามกับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เข้ามาครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มีตัวแทนของร้านโรงเบียร์มาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเป็นทนายความครับที่เข้าพบตำรวจนะครับยืนยันจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับ
1: ตอนนี้มีคำยืนยันมาจากตัวแทนแล้วก็ตำรวจแล้วนะคะว่าเจ้าของร้านยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะยังไม่สามารถให้ปากคำกับตำรวจได้แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจเตรียมดำเนินคดีโดยการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของและหุ้นส่วนประมาณ3ข้อหาด้วยกันนะคะเข้าข่ายประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อาจจะมีความผิดฐานพรบควบคุมอาคารด้วยท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตหลากหลายอย่างด้วยกันนะคะว่าร้านอาจจะมีความบกพร่องหลายจุดฝ่าฝืนกฎหมายหลายอย่างหรือไม่เช่นมีการใช้วัสดุลามไฟทางออกน้อยทางหนีไฟไม่ชัดและอาจจะเปิดเกินเวลาหรือไม่ซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจค่ะข้อความนี้ถูกโพสต์ลง

บน Facebook ของร้านชื่อบัญชีโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อวันที่23มีนาคมหรือเมื่อ4เดือนก่อนระบุว่าตี2ปิดทันทีจะไม่มีไหลแม้แต่วินาทีเดียวร้านโรงเบียร์ณลาด

0: การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่ได้รับอนุญาตด้วยหรือไม่นายธีระวัชรปราณีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าหรือสคล.อธิบายบอกว่าพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2ปี2568ระบุเอาไว้ชัดเจนไม่อนุญาตให้ร้านอาหารนอกพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาและห้ามไม่ให้ลูกค้านั่งดื่มเกินเวลาด้วยถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 10,000 บาทแต่ตัวของผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้ามองว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เคยถูกบังคับใช้อย่างจริงจังเพราะว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะหลายๆร้านมักจะใช้วิธีให้ลูกค้าสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนจะหมดเวลาขายแต่พอเอาเข้าจริงลูกค้าก็นั่งดื่มต่อไปได้แม้ว่าจะเกินเวลาขายแล้วก็ตามค่ะ
1: นี่ปัญหานี้ก็จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ดูแลร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งก็อย่างที่น้องว่าแล้วว่าตอนนี้เรามีใครบ้างแล้วล่ะใช่ไหมมีทางท้องถิ่นใช่ไหมฮะทางปกครองใช่ไหมครับทางสามสามิตรนะฮะแล้วก็มีเนี่ยหาของกระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องมาดูแลด้วย
2: เปิดเกินเวลาหรือเปล่าฝ่าฝืนกฎหมายข้อไหนยังไงบ้างนะครับตำรวจจะตรวจสอบครับร่วมกับการสอบสวนหาสาเหตุไฟไหม้นะครับตำรวจเนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบครับนายธนาพลชูกลิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานดับเพลิงสำนักปภ.ของกทม.นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้ข้อมูลครับบอกว่าเขาเข้าไปช่วยเหลือทางประตูด้านหลังพร้อมกับตำรวจนะครับซึ่งตอนที่เข้าไปเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากครับตอนนั้นมีควันปริมาณมากพนักงานเสิร์ฟในร้านอีก4คนก็มาให้ข้อมูลครับเกี่ยวกับการทำงานในวันเกิดเหตุนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางสามารถกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านในคืนวันเกิดเหตุได้แล้วนะครับตอนนี้นำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยถึงแนวทางในการดำเนินคดีนะครับบอกว่าตำรวจจะตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของร้านการขออนุญาตต่อเติมตกแต่งการขอใบอนุญาตของสำนักงานเขตและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับเพื่อดูว่าปล่อยปละละเลยหรือไม่ส่วนการสอบปากคำพยานสอบไปแล้ว34ปากนะครับจากที่ตั้งเอาไว้ทั้งหมด70ปากครับ
3: ก็เรากำหนดประเด็นการสอบสวนเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูพยานหลักฐานในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดนะครับในส่วนของการประมาทหรือที่เกี่ยวข้องกับทางพรบควบคุมอาคารต่างๆอะไรเนี่ยครับเราขอดูคำให้การขอดูผลการตรวจสอบแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนครับ
0: ตำรวจแบ่งการสอบสวนออกเป็น6กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มพนักงานในร้านและนักดนตรีกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่รัฐเบื้องต้นเตรียมตั้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านและหุ้นส่วนเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสความผิดทำให้เกิดไฟไหม้และอยู่ระหว่างการพิจารณาความผิดอื่นด้วยนะคะเช่นผิดพรบควบคุมอาคารหรือผิดข้อกล่าวหาอื่นด้วยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อเท็จจริงทนายความผู้รับมอบอำนาจของร้านวันนี้เดินทางไปที่สน.พหลโยธินนำเอกสารและหลักฐานของร้านมาให้ตำรวจค่ะโดยระบุว่าเจ้าของร้านยังบาดเจ็บสาหัสแต่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะและเชื่อว่าประกันภัยของร้านจะครอบคลุมการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดค่ะ
4: แต่ว่าตอนนี้คือจะมาลงบันทึกประจำวันเพราะว่าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยมารับค่าชาปนกิจเบื้องต้นคนละ 10,000 บาทคนละ 10,000 บาทครับ
5: ที่ไหนคะ
4: ก็จะที่เนี่ยแหละครับ
6: รายละ 10,000 บาทเฉพาะ
4: รายละ1ใช่เขาเฉพาะผู้เสียชีวิตรายละ1ก็เดี๋ยวจะวางแผนกันต่อไปครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือเร่งเยียวยาความเสียหาย
5: อาการของคุณนายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
4: ้ก็วิกฤตครับแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็50 50
5: นั่นหมายถึงว่าเรื่องของการสอบปากคำก็ตัดไปได้เลย
4: อาจจะยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้ก็ลองดูอาการอยู่
0: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่จุดเกิดเหตุเป็นครั้งที่3วันนี้นะคะสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้จะเน้นไปที่การตรวจสอบบริเวณฝ้าเพดานใกล้เวทีเป็นจุดที่มีข้อสันนิษฐานกับว่าอาจจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือไม่แล้วก็ตรงกับข้อมูลของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นบริเวณที่เห็นกลุ่มควันและเปลว

0: ไปจากบริเวณนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเก็บหลักฐานนะคะยังไม่สรุปค่ะ
1: ประเด็นที่ยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็คือประตูที่อยู่ด้านหลังครับ1ใน4ประตูที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าประตูล็อกประตูที่อยู่ตรงห้องน้ำครับทำให้คนออกไม่ได้และจุดนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้มีคนให้ข้อมูลครับก็คือคนที่ขายลูกอมอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเธออ้างแบบนี้ครับเธอบอกว่าประตูตรงนั้นจริงๆเนี่ยประตูไม่ได้ล็อกแต่ลูกบิดมันเสียก็เลยต้องใส่กลอนเอาไว้2กลอนส่วนโต๊ะที่เอาตั้งขายลูกอมเนี่ยเธอบอกมันเคลื่อนย้ายได้และวันที่เกิดเหตุครับเธออ้างว่าตัวเธอเนี่ยก็ออกทางประตูเนี้ยรวมไปถึงนักดนตรีหลายคนครับนางสาวปัทมาสัมพันธ์มากแม่ค้าขายลูกอมในร้านครับยืนยันนะครับบอกว่าประตูเนี่ยใช้งานได้ปกติแต่ลูกบิดมันเสียก็เลยใส่กลอนเอาไว้ครับช่วงที่เกิดไฟไหม้มีหลายคนออกทางประตูนี้เธออ้างแบบนั้นบอกว่ามีทั้งนักดนตรีรวมไปถึงตัวเธอเองครับแต่เธอเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางประตูอยู่จริงแต่โต๊ะอันนี้มันสามารถขยับหรือว่าเคลื่อนย้ายออกได้ครับ
2: ทำไมถึงต้องไปตั้งโต๊ะขวางประตูตรงนั้นเพราะอะไรไปขายลูกอมขวางประตูตรงนั้นเพราะอะไร
3: พี่ก็ไม่รู้นะเพราะเขาไว้ตั้งโต๊ะตรงนั้น
2: เขาจัดจุดตรงนั้นไว้ให้เหรอ
3: ใช่ใช่
2: เจ้าของร้านเขาได้บอกไหมว่าเวลาให้ลูกค้าออกมาหรือว่าจอดประตูตรงจุดนี้เนี่ยไม่ให้ออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องคอยช่วยด
3: ูออกได้แต่ต้องแบบมันต้องผ่านนะคะเพราะว่าบางคนเขามันออกได้ประตูหน้าค่ะประตูหลังมันก็ออกได้นะพี่ไม่ใช่ออกไม่ได้เหมือนบางครั้งลูกค้าเขาก็มาขอออกทางประตูนั้น
2: ก็คือยืนยันว่าไม่ได้ล็อกตาย
3: ไม่ได้ล็อกตายค่ะ
0: เรื่องประตูมีกี่ทางล็อกหรือไม่ล็อกเปิดได้เปิดไม่ได้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสรุปผลการสอบสวนเรื่องประตูเบื้องต้นแบบนี้ร้านมีประตูหลักเป็นทางเข้าออก2ประตูอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวประตูนี
1: ้ครับ
0: ถูกต้องนะคะส่วนประตูที่3อยู่ติดกับห้องน้ำชายโดยพบว่ามีกลอนอยู่2กลอนมีลูกบิดมีโต๊ะวางอยู่แล้วก็ตอนที่เข้าไปตรวจสอบมันมีโต๊ะวางลูกอมกระจัดกระจายซึ่งถ้ามองในมุมของร้านอาหารถ้าเปิดประตูนี้ไว้ลูกค้ากินอาหารเสร็จก็อาจจะออกไปทางประตูนี้แบบไม่จ่ายเงิน
1: ครับ
0: ชิ่งหนีจึงสันนิษฐานว่าประตูนี้อาจจะปิดโดยตำรวจจะไล่ตรวจสอบทั้งภาพคลิปวิดีโอแล้วก็พยานเพิ่มเติมส่วนประตูที่4เป็นประตูด้านห้องครัวสันนิษฐานว่าเป็นประตูที่พนักงานลูกจ้างพ่อครัวแม่ครัวใช้ในการเข้าออกแต่ในระหว่างที่เกิดเหตุก็ต้องไปดูว่ามันมีการใช้ประตูนี้ด้วยหรือไม่แต่มีข้อสังเกตค่ะว่าประตูที่4มันเป็นแบบบานเลื่
1: อ
0: นแล้วก็มีหมุดน็อตอยู่2จุดลักษณะเป็นเหมือนที่จับประตูสันนิษฐานว่าที่จับประตูมันหายไปซึ่งยังไม่ชัดว่าเกิดจากการชำรุดหรือถูกไฟไหม้จนเสียหายและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าร้านที่เกิดเหตุโรงเบียร์นาลาดพร้าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่และหากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้องหรือประกอบกิจการผิดประเภทหรือไม่ค่ะ
1: นายกก็สงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยนี่แหละครับนายกเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมร้านต้องล็อกประตูถึง2ชั้นครับอาจจะอ้างว่ากลัวลูกค้ากินฟรีแล้วหนีแต่ในมุมของนายกบอกว่าอ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นครับแล้วก็บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องรับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีและถูกเพิกถอนใบอนุญาตครับจะเปิดให้บริการอีกไม่ได
4: ้คนที่ทำอย่างนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีก็คือเจ้าของผู้จัดการผู้ประกอบกิจการใบอนุญาตไม่ต้องพูดอยู่แล้วไอ้ร้านนี้เปิดไม่ได้ต่อไปแล้วเอาต้องทำอาชีพอื่นแล้วเพราะใบอนุญาตถูกยึดไม่มีต่อแน่นอนสถานที่นี้จะไม่ให้ทำเป็นอะไรสถานบันเทิงอีกแล้วอะ
0: เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาเป็นประเด็นหนึ่งที่ทางผู้ประสบเหตุและครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกำลังกังวลนะคะแม้ว่าวันนี้ทางตัวแทนของร้านซึ่งเป็นทนายความจะเดินทางไปพบตำรวจเพื่อยืนยันว่าจะรับผิดชอบเรื่องการช่วยเหลือเยียวยามีค่าปลงศพให้แล้วก็พูดถึงเรื่องของทุนประกันแต่ต้องดูในรายละเอียดค่ะกรณีทุนประกันร้านอาหารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้น40ล้านบาทนะคะซึ่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอธิบายบอกว่าส่วนนี้ไม่สามารถนำส่งมาเป็นค่าสินไหมทดแทนผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้เพราะว่ากำหนดเอาไว้ว่ามันเป็นค่า

0: คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินจากกรณีการเกิดอัคคีภัยแต่ว่าตัวที่เป็นค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงค่าปลงศพเบื้องต้นประเด็นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ประสานร้องขอผ่านกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้นะคะซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วค่ะการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์บอกว่าสามารถประสานร้องขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมได้ค่ะซึ่งมีเงินงบประมาณในการช่วยเหลือเพื่อชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพ
1: ทางกรมคุ้มสิทธิ์ก็คือได้แต่ชดใช้นะไม่ใช่ชดใช้ก็คือในเรื่องของจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าปลงศพถ้าเสียชีวิตถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นการดำเนินการของทางกรม
2: หากตัวของสถานบันเทิงหรือว่าที่มันเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยถ้าหากว่ามีการกระทำความผิดจริงและคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนหรือว่าคนที่เข้าไปใช้บริการมันจะมีข้อกฎหมายอะไรที่สามารถช่วยเหลือทางอ้อมนั้น
1: ก็ในส่วนนี้คงเป็นหน้าที่ของทางตำรวจกับทางมหาดไทยนะในเรื่องของสถานบริการ
2: แต่เราพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ใช่ไหม
1: ครับผมในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตเรามีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้ว
3: ส่วนการรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายนะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจและกระทรวงมหาดไทยครับต้องสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็สรุปคดีเพื่อวางกรอบว่าจะดำเนินคดีทางอาญาอย่างไรจะดำเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายอย่างไรรวมไปถึงเกณฑ์ในการช่วยเหลือก็ต้องว่ากันต่อไปครับขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับพูดถึงการดูแลผู้ประสบภัยครับจากเหตุเพลิงไหม้นอกจากการจัดทีมแพทย์ในการดูแลช่วยเหลือโดยแพทย์เฉพาะทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับขณะที่นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.รับผิดชอบด้านกฎหมายและการตรวจสอบนะครับบอกว่ากรมธรรม์ของร้านเนี่ยเป็นกรมธรรม์อัคคีภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินครับแต่ยังไม่พบกรมธรรม์คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกและมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะไม่มีกรมธรรม์นี้ส่งผลกระทบต่อผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะไม่ได้รับค่าสินไหมจากเจ้าของสถานประกอบการครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีกรมธรรม์ใดๆเลยอาจจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานประกอบการนะครับเพื่อให้เกิดการบังคับคดีเอาทรัพย์สินของเจ้าของร้านหรือว่าหุ้นส่วนมาขายแล้วก็เอาเงินนั้นไปจ่ายเยียวยากับผู้เสียหายครับทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตครับส่วนกรมธรรม์ทรัพย์สินของร้านนะครับที่มีทุนประกัน40ล้านบาทไม่สามารถส่งให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตได้โดยตรงครับเพราะเป็นกรมธรรม์คุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าของกรมธรรม์ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยถ้าเขายินยอมให้บริษัทประกันภัยประเมินมูลค่าความเสียหายของอาคารและทรัพย์สินแล้วชำระค่าสินไหมค่าซ่อมแซมและเจ้าของร้านเอาเงินส่วนนั้นไปจ่ายให้กับผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตก็สามารถทำได้ครับ
0: คปภ.บอกว่าพร้อมเป็นคนกลางในการประสานงานเพราะว่าต้องเจรจาและได้รับความยินยอมจากทางเจ้าของกรมธรรม์หรือทายาทผู้เอาประกันกับทางบริษัทประกันและญาติผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะคปภ.ย้ำบอกว่าต้องการตามหาตัวคนที่เป็นหุ้นส่วนนะคะเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีกรมธรรม์อะไรบ้างและคุ้มครองความเสียหายอย่างไรขณะเดียวกันคปภ.ก็ยังเป็นคนกลางในการเร่งรัดให้ทางบริษัทประกันเร่งออกเช็คจ่ายค่าสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันโดยญาติสามารถนำใบมรณบัตรเข้ามาติดต่อรับเงินสินไหมได้นะคะปัจจุบันคปภ.ได้รับการยืนยันบอกว่ามีผู้เสียชีวิตและมีกรมธรรม์7รายจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนคนที่ไม่มีประกันอะไรก็จะได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากกทม.กระทรวงยุติธรรมและปภ.กระทรวงมหาดไทยและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากทางเจ้าของสถานประกอบการได้ค่ะ
3: หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ครับคือช่องโหว่ของกฎหมายนะครับช่องโหว่ของมันคืออะไรและตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเลือกใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาครับย้ำกันอีกครั้งว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยจดทะเบียนเป็นร้านอาหารกึ่งผับครับไม่ใช่สถานบริการตามกฎหมายคำว่าสถานบริการที่ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือสถานบันเทิงนั่นแหละครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผู้รับผิดชอบ

0: อบอย่างกทมจะทำเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาไปก่อนส่วนช่องโหว่ที่มีอันนั้นต้องใช้เวลาในการแก้กฎหมายหลักครับการจดทะเบียนที่แตกต่างกันนะครับทำให้มาตรฐานความปลอดภัยระหว่างร้านอาหารกึ่งผับกับสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับสำหรับร้านอาหารกึ่งผับครับจะถูกกำกับด้วยกฎหมายที่เหมือนร้านอาหารทั่วไปเลยนะครับอยู่ภายใต้พรบการสาธารณสุขและพรบควบคุมอาคารครับเมื่อพิจารณาประเด็นระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับจะกำหนดเพียงการติดตั้งถังดับเพลิงสัญญาณเตือนไฟไหม้และป้ายบอกทางหนีไฟเท่านั้นครับตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับในรายละเอียดถ้าจะไปดูตัวกฎหมายจริงๆต้องไปค้นในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดครับไม่มีการเขียนถึงวัสดุซับเสียงซึ่งมีประเด็นที่ต้องคิดต่อนะครับเพราะว่าร้านอาหารกึ่งผับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะติดโฟมซับเสียงเอาไว้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นมันไปกวนชาวบ้านโดยรอบครับและเมื่อไม่มีข้อกำหนดมากำกับสุดท้ายมันก็ไม่มีมาตรฐานในการกำกับตรงนี้ครับ
1: ถ้าเป็นสถานบันเทิงนะคะถ้าได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงจะมีความเข้มงวดมากกว่ามีข้อกำหนดในพรบสถานบริการตั้งแต่เรื่องการออกแบบอาคารที่จะต้องเป็นระบบปิดใช้วัสดุซับเสียงมีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นประตูหนีไฟต้องสอดคล้องกับจำนวนสอดคล้องกับพื้นที
0: ่
1: รวมถึงข้อกำหนดเรื่องป้ายทางหนีไฟมีระบบไฟสำรองฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีวัสดุทนไฟ
0: ยังมีกฎกระทรวงนะครับที่เขียนรายละเอียดแยกเรื่องอัคคีภัยสำหรับสถานบันเทิงเอาไว้ครับเขาเขียนละเอียดท่านผู้ชมแบ่งเป็น7ข้อครับเรายกตัวอย่างข้อที่มันมีความแตกต่างชัดเจนนะครับเช่นข้อ4ครับระบบดับเพลิงเนี่ยต้องมีทั้งแบบมือก็คือถังดับเพลิงแล้วก็ระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติพอไฟไหม้ต้องมีระบบดับไฟแบบอัตโนมัติหรือว่าสปริงเกอร์ครับหรืออย่างข้อ5ครับระบบระบายควันครับอันเนี้ยของสถานบันเทิงต้องมีซึ่งถ้ามีแล้วเนี่ยมันช่วยชีวิตคนได้เยอะมากฮะ
1: ย้ำอีกครั้งว่าร้านที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหาร
0: ครับ
1: นะคะจดทะเบียนเป็นร้านอาหาร
0: ม
1: ีดนตรีสดร้านนั่งกินดื่มก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการ
0: 7ข้อนี้ไม่มี
1: ดูข้อ6ค่ะวัสดุตกแต่งภายในนะคะข้อนี้เนี่ยระบุเอาไว้มีกฎกระทรวงกำกับเอาไว้ต่างหากอีกฉบับหนึ่งซึ่งร้านอาหารทั่วไปก็ไม่มีข้อนี้แล้วก็มีข้อสังเกตสมมติร้านอาหารกึ่งผับติดโฟมซับเสียงที่ไม่ได้มาตรฐานหรือลักษณะเป็นโฟมติดไฟแล้วก็ลุกลามได้ก็จะไม่มีความผิดเพราะว่าพูดกันตรงๆ
0: ครับ
1: กฎหมายไม่ได้บังคับกฎหมายไม่ได้เขียนกำกับเอาไว้ค่ะ
0: วิธีแก้ครับวันนี้เนี่ยกทม.เขาเลือกที่จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ครับปัญหาเดิมที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่เมื่อเขาใช้มาตรฐานของร้านอาหารแต่ประกอบการคล้ายๆสถานบันเทิงครับพอใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบร้านอาหารเนี่ยมาตรฐานขั้นต่ำมันก็เป็นมาตรฐานแบบร้านอาหารครับดังนั้นกทม.เขาจึงใช้วิธีนี้เวลาไปตรวจเอาละในเมื่อเป็นร้านอาหารกึ่งผับคุณเปิดไม่ต่างจากสถานบันเทิงเวลาไปตรวจเขาจะเพิ่มมาตรฐานในการตรวจครับไม่ได้ตรวจแบบร้านอาหารละจะเพิ่มมาตรฐานในการตรวจให้เหมือนกับสถานบริการก็คือเข้มข้นขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่หลายคนเรียกร้องก็คือการแก้ที่ต้นเหตุครับเรื่องของการโซนิ่งซึ่งผู้ว่ากทม.ก็ยอมรับนะครับคุยกับนายกเมื่อวานนี้เนี่ยมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่โซนิ่งของกรุงเทพจาก3จุดที่มีอยู่เดิมจะขยายเพิ่มเพื่อกำกับดูแลสถานประกอบการในลักษณะที่เป็นสถานบริการหรือว่าสถานบันเทิงครับแต่จะทำตรงนี้ท่านผู้ชมมันใช้เวลานานครับต้องใช้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องระยะยาวระยะสั้นใช้กฎหมายเดิมที่กทม.มีอยู่แล้วขันน็อตเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรานะครับวันนี้ครับผู้ว่ากทม.สมัยที่2คุณชัชชาติเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเจอกับหัวหน้าส่วนงานราชการของกทม.เป็นครั้งแรกนะครับมีการประชุมและบางช่วงก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
2: หน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลเมืองแต่มันดูแลชีวิตถ้าเราลงไปในพื้นที่เมื่อคืนนี้เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบกับครอบครัวแม่ที่มานั่งร้องไห้หาลูกไม่รู้ว่าลูกตายหรือไม่ตายอะไรเงี้ยสังเกตว่าหน้าที่ของเรามันสำคัญนะครับแล้วก็มันมีผลต่อชีวิตของคนจำนวนมากต้องขอให้ทุกคนต้องเอาจริงเอาจังก็ขอว่าเราลุกขึ้นยืนแล้วก็ไว้อะไรกับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ให้คิดถึงหน้าที่ของเราด้วยนะว่าต้องมีความสำคัญมากครับ

0: ผู้ว่ากทมครับประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการของกทมนะครับติดตามความคืบหน้ากรณีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาครับแล้วก็เปิดเผยนะครับหลังการหารือร่วมกับนายกเมื่อวานนี้ก็คุยกันถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะเห็นปัญหาตรงกันครับก็คือโรงเบียร์ได้ใบอนุญาตเป็นร้านอาหารก็เลยมีหลักเกณฑ์ความปลอดภัยแตกต่างจากสถานบันเทิงนะครับโดยเฉพาะวัสดุที่นำมาตกแต่งมันติดไฟแล้วมันก็ลุกลามได้รวมไปถึงโฟมซับเสียงครับกทม.มีคำสั่งให้ทุกเขตตรวจเชิงรุกโดยปรับปรุงการตรวจสอบหรือว่าเช็คลิสต์ให้เข้มงวดกว่ากฎหมายกำหนดครับเช่นการเพิ่มรายการตรวจสอบวัสดุตกแต่งลามไฟเป็นต้นเพิ่มการสุ่มตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและที่สำคัญเวลาตรวจผู้ว่ากำชับต้องไปตรวจในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจริงครับไม่อย่างนั้นมันไม่เห็นของจริงไม่เห็นสถานการณ์จริงว่ามีการปิดกั้นทางหนีไฟหรือไม่แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เขตนะครับเวลาลงไปทดสอบระบบไฟฉุกเฉินรวมไปถึงทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยครับ
1: การว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกมีการสุ่มตรวจตลอดเวลาว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดก็บอกว่าต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมประตูมีการกีดขวางอย่างไรไฟไอ้ดับเพลิงไอ้ไฟฉุกเฉินทำงานไหมหรือไปตรวจเนี่ยต้องให้ทดสอบด้วยว่าเกิดไฟฉุกเฉินแล้วไฟตัดแล้วไฟฉุกเฉินมันทำงานไหมทำงานแล้วมันส่องสว่างทั่วเลยไหมก็คงต้องให้ในสถานะจริงมากขึ้นแล้วก็ให้มีการสุ่มตรวจต่างๆให้มากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับ
2: ส่วนการปรับโซนนิ่งต้องอาศัยอำนาจของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขค่ะซึ่งต้องใช้เวลาวันนี้นายกก็พูดเรื่องนี
0: ้ครับ
2: เรื่องของโซนนิ่งก็เปิดทางนะคะปัจจุบันเนี่ยโซนนิ่งในกทม.มี3จุดหลักคือพร้อมพงษ์เพชรบุรีตัดใหม่และรัชดาพิเศษผู้ว่าชัชชาติบอกว่าการหารือกับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเมื่อวานก็หารือกันเรื่องการขยายพื้นที่โซนนิ่งพื้นที่โซนนิ่งเดิมที่มีจำกัดอยู่แค่3จุดทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารนะคะทำให้กฎหมายที่ใช้กำกับเป็นคนละฉบับกันกับกทม.ซึ่งเรื่องโซนนิ่งก็ต้องหารือกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อปรับปรุงโซนนิ่งและกฎหมายร่วมกันแต่ว่าการดำเนินการมันอาจจะไม่ได้เร็วเพราะว่าต้องคำนึงถึงเรื่องบริบทพื้นที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินด้วยสรุปกทม.จะใช้กฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้เช่นพรบ.สาธารณสุขกฎหมายปภ.กฎหมายเกี่ยวกับกิจการอันตรายต่อสุขภาพหากพบความเสี่ยงอันตรายก็ใช้การสั่งระงับหรือว่าสั่งปิดได้แต่ถ้ารอการแก้ไขกฎหมายหลักอาจต้องใช้เวลานานนะคะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะ
3: ปกติการตรวจมันจะตรวจโดยเงื่อนไขมาก่อนว่าคุณเป็นสถานบริการหรือคุณเป็นสถานประกอบการคล้ายหรือคุณเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรมันไปอยู่กันตรงที่ว่าถ้าใบอนุญาตเป็นเช่นไรการตรวจมันก็กำกับโดยกฎหมายเป็นเช่นนั้นคือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ตรวจอย่างนี้ตลอดวิธีการคือจากนี้ไปกรุงเทพมหานครจะตรวจตามกิจกรรมพูดง่ายๆคุณขออนุญาตเป็นอะไรอันนั้นก็เรื่องหนึ่งก็เป็นไปถ้าคุณอยู่ในโซนแล้วคุณเป็นสถานบริการมันจะถูกตรวจสูงสุดแบบทะลุเพดานแบบตรวจอย่างเฉพาะของเพลิงไหม้อัคคีภัยอย่างเดียวที่อาจารย์ตรวจสถานบริการอยู่จะมีอยู่18 ข้อนี่ข้อใหญ่นะคะมีข้อละเอียดอีกแล้วเป็นไปตามกฎหมายกำกับเลยก็คือไม่เป็นไปตามไหนสั่งหยุดสั่งปิดจนกว่าจะแก้ไขอันนั้นมันจะเข้มข้นก็คือจะใช้แบบตรวจเดียวกันเนี้ย
0: มีข้อเสนอแนะนะครับจากผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือสคล.ครับบอกว่ากรุงเทพมีร้านอาหารกึ่งผับเป็นจำนวนมากนะครับแต่การตรวจสอบไม่เข้มเท่ากับสถานบริการดังนั้นทางออกครับหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับโดยเฉพาะการใช้แผ่นซับเสียงที่มีความปลอดภัยสูงครับ
4: กฎกระทรวงนะครับเพื่อควบคุมสถานที่อาคารของสถานบริการเนี่ย2555เนี่ยนะครับซึ่งออกหลังจากที่ซาติก้าผับนะครับเกิดปัญหาที่ซาติก้าผับนี่ก็ปี52ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ปี55นี่ก็ออกมาตรการนี้ขึ้นมานะแต่ว่าพอมันเป็นตามที่น้องว่าปุ๊บมันก็เลย

0: ็นช่องว่างว่าถ้าเป็นนอกสถานที่โซนนิ่งนะครับมันไม่ได้จดเป็นสถานบริการเพราะในระเบียบกฎกระทรวงนั้นระบุชัดเจนว่าต้องเป็นสถานบริการนะฮะจะเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการดูแลวัสดุดูแลอะไรต่างๆตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ดังนั้นก็เลยเป็นจุดว่างถ้าจะแก้ก็คือต้องขยายว่าแล้วคล้ายสถานบริการเนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาอีกประโยคนึงก็จะครอบคลุมได้ครับ
1: สิ่งที่สังคมตั้งคำถามมากที่สุดเวลานี้กับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์นาลาดปราวก็คือใครจะเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีคำถามว่าการเปิดร้านอาหารทำนองนี้เปิดนอกโซนได้อย่างไรนะคะมีการตั้งข้อสังเกตมาจากหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันไทยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายและอาจจะเชื่อมโยงไปถึงการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะหรือมันมีอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่เพิกเฉยละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ติดตามรายละเอียดกับคุณบุตรศรินยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: เบียนณลาดพร้าวนะคะถูกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารค่ะแต่ว่ากิจกรรมที่ทำนะคะถ้าไปดูตามกฎหมายของมหาดไทยก็จะคล้ายๆกับสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้มีเต้นรำหรือว่ามีดนตรีต่างๆนะคะถ้านิยามว่าเป็นร้านอาหารแน่นอนนะคะเรื่องของมาตรการความเข้มข้นก็อาจจะน้อยกว่าคำว่าสถานบันเทิงแต่ปัญหาก็คือร้านแห่งนี้ถูกนิยามว่าเข้าข่ายร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงนั่นเองนะคะถ้านิยามโดยภาพรวมว่านี่คือร้านอาหารก็ผิดอยู่ดีค่ะร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะมีการให้รายงานข้อมูลมาว่าเปิดเกินเวลาเที่ยงคืนค่ะแล้วก็มีการเต้นรำด้วยเรื่องนี้ผิดแน่นอนนะคะถัดมาค่ะถ้าจะนิยามว่าที่นี่คือสถานบันเทิงก็ผิดหลายกระทงเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่การใช้วัสดุตกแต่งร้านที่ต้องได้มาตรฐานทนไฟเพื่อปิดช่องว่างกรณีการเกิดไฟไหม้และลุกลามได้อย่างรวดเร็วนะคะถัดมาคือประตูหนีไฟที่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองนะคะซึ่งทางหนีไฟประตูฉุกเฉินตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยของสถานบริการปี2555กำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าให้มีทางออกอย่างน้อย3แห่งและประตูจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.84 เมตรและต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยค่ะแม้ในที่เกิดเหตุค่ะทางร้านจะอ้างว่ามีประตู4บานก็คือทางออกทางเข้าปกติ2บานและประตูหนีไฟอีก2บานแต่กลับแคบและมีสิ่งกีดขวางก็ถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งยังไม่นับรวมป้ายทางออกที่ไม่มีไฟฉุกเฉินและบางประตูเขียนป้ายเอาไว้นะคะว่าเป็นทางเข้าออกเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่อีกด้วยค่ะถัดมาคือเรื่องของมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุรวมไปถึงระบบสปริงเกิลที่ไม่สมบูรณ์และระบบแจ้งเตือนอย่างอะลามแจ้งเตือนไฟไหม้ที่ไม่ทำงานด้วยค่ะแถมร้านดังกล่าวนะคะยังตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาตให้เป็นสถานบริการหรือโซนนิ่งในกรุงเทพมหานครเป็นผลให้ระเบียบการควบคุมนั้นย่อหย่อนกว่าพื้นที่ที่อยู่ในโซนควบคุมค่ะมีคำยืนยันจากผู้ว่ากทมนะคะว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพิ่งผ่านการตรวจสอบตามข้อบัญญัติของกทมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยนั้นไม่ผ่านนะคะสะท้อนถึงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่หละหลวมการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องว่างและไม่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: จดแบบนึงแต่พฤติการจริงค้าขายเป็นพฤติการเป็นร้านอาหารสถานบันเทิงเนี่ยข้อเท็จจริงตรงนี้มันเข้าข่ายพรบเนี่ยตรงนี้ใครจะเป็นคนตีความในพรบสถานประกอบการสถานบันเทิงเนี่ยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ท้องที่เป็นคนกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดตำรวจไม่ตรวจจับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปไล่ดูในข้อเท็จจริงว่ามีการละเว้นหรือเปล่าซึ่งการละเว้นเนี่ยแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันต้องมาจากการจ่ายสวยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการจับกลุ่มหรือการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ากรุงเทพมันต้องเป็นเมืองที่ไม่สามารถจะจ่ายสินบนเพื่อเปิดอาคารผิดประเภทได้
0: คำถามสำคัญคือใครบ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนค่ะต้นทางก็คือผู้ประกอบการที่เลี่ยงบาลีนะคะไปจดทะเบียนเป็นร้านอาหารทั้งที่เข้าข่ายการเป็นสถานบันเทิงนะคะทำกิจกรรมต้องห้ามด้วยเปิดเกินเวลาด้วยและมาตรฐานความปลอดภัยก็ย่อหย่อนด้วยนะคะแต่แค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอค่ะคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อมาคือกลไกหน่วยงานของภาครัฐนะคะทั้งทางด้านของกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตในพื้นที่ตรงนั้นก็คือพื้นที่ของจตุจักรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่

0: ำรวจที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำนักงานเขตจตุจักรและกทม.ในฐานะของผู้ที่อนุญาตนะคะกำลังถูกตั้งคำถามถึงการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยค่ะว่าปล่อยผ่านมาได้อย่างไรและสุดท้ายคือตำรวจในท้องที่นะคะที่อนุญาตให้เปิดร้านเกินเวลาและทำกิจกรรมต้องห้ามตามสิ่งที่ขออนุญาตจดทะเบียนไว้ทำไมถึงเกิดขึ้นได้พฤติการที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ทำให้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตั้งข้อสังเกตว่าการเพิกเฉยละเลยปล่อยผ่านโยงใยไปถึงการเรียกรับส่วยนะคะและส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนค่ะ
1: ซึ่งคดีในส่วนของคดีความเนี่ยทางเจ้าของร้านหุ้นส่วนนะครับก็รับผิดชอบไปในเรื่องของการประมาทเลินเล่อตามป.วิทยาแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้สังคมไทยต้องให้น้ำหนักแล้วก็จี้ไปที่ประเด็นนี้ด้วยครับเพราะว่าหน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดเหตุร้ายพวกนี้เขากลับละเว้นหรือปล่อยปละละเลยได้เนี่ยอันเนื่องมาจากอาจจะมีสินบนมาเกี่ยวข้องมีการรับส่วยก็เลยไม่ทำหน้าที่เลยใช่ไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามตรงนี้มันเราเจอหลายที่ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ท้องที่นี้ท้องที่เดียวพวกเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะเดินสายไปหาเจ้าของร้านแหละครับว่าเป็นใครถ้าร้านไหนไม่ยอมจ่ายก็จะมีวิธีการเรียกว่าเอาอำนาจตามกฎหมายเนี่ยมากลั่นแกล้งได้เรียกง่ายว่าใครมาเป็นผู้กำกับสถานีหรือคนที่กำกับดูแลหน่วยงานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเงินไหลขึ้นไปตามระบบใครไม่รับก็อาจจะเป็นเหมือนแกะขาวในแกะดำก็อยู่ไม่ได
0: ้ยังไม่ได้สรุปนะคะว่ากรณีนี้รับส่วยค่ะแต่เป็นข้อสังเกตจากทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ให้ข้อมูลนะคะว่ามีความเป็นไปได้และข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันยังพบอีกด้วยค่ะว่าในบางพื้นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากใบอนุญาตการขายสุราเดือนละ500บาทย้ำนะคะว่านี่แค่ใบอนุญาตแค่1ใบเท่านั้นซึ่งแต่ละร้านอาหารก็จะมีใบอนุญาตนับ10ใบที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงช่องโหว่คือมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถือกฎหมายกันคนละฉบับด้วยค่ะสิ่งที่เห็นกำลังสะท้อนว่าเม็ดเงินนั้นสำคัญกว่าความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนหรือไม่นะคะตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการเลยค่ะที่เลี่ยงบาลีให้ความสำคัญกับเม็ดเงินต้นทุนมากกว่าเรื่องของความปลอดภัยและกำไรนะคะในขณะที่กลไกของภาครัฐที่ย่อหย่อนเรื่องของการตรวจสอบก็พยายามใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเช่นเดียวกันถ้าหากยังเป็นแบบนี้แน่นอนภาพใหญ่นะคะปัญหาคอร์รัปชันก็กำลังจะกัดกร่อนแล้วก็กัดกินความเชื่อมั่นรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันถึงวัสดุตัวสำคัญครับที่ทำให้ไฟมันลามเร็วก็คือโฟมซับเสียงหรือว่าแผ่นซับเสียงนะครับพูดมาหลายวันแล้วดูหน้าตาของมันดีกว่าครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทั้งร้านที่เขาติดแผ่นซับเสียงแล้วก็ร้านที่เขาขายแผ่นซับเสียงแผ่นมันใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับดูเผินๆเหมือนจะไม่แตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับเนี่ยซูมแผ่นที่อยู่ทางผมฝั่งของผมเนี่ยมันจะวิบๆหน่อยมันมีประกายระยิบยับเห็นไหมฮะแบบนี้นะเห็นยิบๆใช่ไหมฮะท่านผู้ชมมันมีประกายอยู่ที่ผมถือไอ้แบบนี้ผมบอกใบ้ว่ามันกันไฟลุกลามไม่ได้แปลว่าติดไฟแต่มันหน่วงในการที่ไฟมันจะลามส่วนแผ่นโน้นฮะนี่ดำทึบแบบนี้ดำด้านอันนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับลองเลยดีไหมเนี่ยจุดไฟเลยได้ไหม
2: ค่ะโฟมกันเสียงหรือที่เรียกกันว่าโฟมรังไข่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวที่วันนี้ลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยบอกว่ามันมีวัสดุหลายเกรด
3: ครับ
2: แล้วก็มันมีการออกแบบเนี่ยหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ได้แปลว่าการมีกากเพชรเนี่ยจะเป็นของดีหรือว่ากันไฟได้แต่ว่ามันออกแบบรูปแบบมาหลากหลายรูปแบบซึ่งไอ้วัสดุกันเสียงเนี่ยมันใช้ตกแต่งภายในร้านเนี่ยคะเขาก็เลยมีการออกแบบให้มันมีลวดลายมีกากเพชรเพื่อให้มันสวยงามด้วยนะคะคือดูภายนอกเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนมันกันไฟได
3: ้
2: อันไหนมันไม่ได้กันไฟ
3: ต้องถามทางร้าน
2: แล้วราคาเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะคะถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเวลาเกิดไฟไหม้สถานประกอบการหรือว่าสถานบันเทิงไล่มาตั้งแต่ซานติก้าผับเมาเทนบีผับหรือว่าล่าสุด โรงเบียร์นาลาดพร้าวเน
3: ี่
2: ย
3: ตัวนี้เลย
2: มันมีต้นเหตุหรือว่าต้นตอมาจากตัวนี้ล่ะค่ะก็คือวัสดุซับเสียงหรือว่าโฟมซับเสียงนะคะที่อาจจะมีการผสมตัวโพลียูรีเทนโฟมหรือว่า PU โฟมซึ่งมันเป็นวัสดุตระกูลเดียวกับสกุตชี่นะคะแต่ถ้าผู้

0: อบการเขาเลือกใช้โฟมซับเสียงที่เกรดที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะมันก็อาจจะไม่ได้มีการผสมพวกสารหน่วงไฟเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคืออันตรายเพราะว่าเวลามันโดนไฟมันก็จะลามไฟกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็มันจะมีกลิ่นของแก๊สพิษผสมมาด้วย
1: เนี่ยแหละฮะเราอยากจะลองตรงนี้เลยท่านผู้ชมแต่ถ้าลองจริงเนี่ยอาจจะต้องหนีกันเลยนะฮะอาจจะมีเสียงสัญญาณเตือนเดี๋ยวคนจะตกใจได้ทีมข่าวของเราส่วนที่หายไปเนี่ยครับเขาลองพิสูจน์มาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูการทดสอบครับ
2: ทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างแผ่นซับเสียงที่เป็นแบบธรรมดาซึ่งราคาถูกกว่ากับแผ่นซับเสียงกันลามไฟซึ่งอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาครับว่าความแตกต่างถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอัคคีภัย2อย่างนี้แบบไหนจะป้องกันไฟได้ดีกว่ากันครับนี่ครับเราจะเห็นว่าแบบธรรมดาไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชมครับแต่แบบกันลามไฟนะครับไฟไม่ลุกเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2อย่างนี้ครับ
1: ก็ทดลองให้เห็นแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่ามันไม่ไหม้นะท่านผู้ชมแต่ความสามารถของแผ่นซับเสียงที่มันป้องกันการลามไฟเนี่ยมันหน่วงไฟไม่ให้ลุกลามครับทั้ง2ชนิดที่เราทดลองเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันครับก็คือใช้เปลวไฟสัมผัสในระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับผลที่ได้ก็คือแผ่นซับเสียงทั่วไปพอติดไฟครับมันลุกเร็วเปลวไฟเนี่ยลุกลามต่อเนื่องแม้จะมาจากแหล่งกำเนิดไฟเดียวกันพอเอาแหล่งกำเนิดไฟออกแล้ววัสดุบางส่วนสำหรับแผ่นซับเสียงทั่วไปนะครับมันก็ยังไหม้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดควันสีดำเยอะมากครับขณะที่แผ่นซับเสียงชนิดหน่วงการลุกลามไฟแม้ว่าผิววัสดุเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากความร้อนครับแต่เปลวไฟของมันจะลามช้ากว่ามีความสามารถในการหน่วงไฟนะครับพอยกแหล่งกำเนิดไฟออกเอาเทียนเนี่ยดึงออกมาเปลวไฟดับลงทันทีครับไม่ลุกไหม้เหมือนกับวัสดุทั่วไปนะครับการทดลองครั้งนี้ครับเป็นเพียงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุในสภาวะจำลองนะครับไม่สามารถใช้ยืนยันสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ใดๆได้ทั้งสิ้นเราทดลองแผ่นซับเสียง2แบบให้ดูเท่านั้นเพราะในสถานการณ์จริงครับเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยท่านผู้ชมครับมันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยทั้งแหล่งกำเนิดไฟปริมาณออกซิเจนโครงสร้างอาคารและวัสดุอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในอาคารครับ
0: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจร้านจำหน่ายแผ่นซับเสียงหรือโฟมซับเสียงเนี่ยนะคะก็พบว่าปัจจุบันมันมีวัสดุให้เลือกหลากหลายประเภทแต่หลักๆจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบกันลามไฟกับแบบธรรมดาราคาแบบกันลามไฟมันก็จะสูงกว่าแบบธรรมดาอาจจะหลักร้อยบาทต่อตารางเมตรผู้จำหน่ายระบุว่าแผ่นซับเสียงที่ป้องกันการลามไฟจะนิยมใช้ในอาคารสาธารณะพวกโรงแรมหรือสถานประกอบการต่างๆที่กำหนดว่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมีกฎหมายควบคุมก็ต้องทำตามแต่บางแห่งอาจจะเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงต้นทุนก็จะเลือกไปซื้อในราคาที่ถูกกว่าค่ะ
3: จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะว่าในแง่ของเรื่องของการผลิตเองด้วยวัตถุดิบในการนำมาผลิตตัวแผ่นเกรดไม้ลามไฟก็จะใช้ต้นทุนที่สูงกว่า
4: ค่ะต่างกันเยอะมากไหมครับเทียบเป็นเท่า2เท่า
3: อาจจะแตกต่างประมาณ2เท่าค่ะ
1: ราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับทีมข่าวเนี่ยลองให้คนขายเนี่ยเขาลองคำนวณราคาแผ่นซับเสียงครับสมมุติถ้าเราจะเอาแผ่นซับเสียง2เกรด2แบบเอาไปติดตั้งในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพื้นที่เนี่ย160ตารางเมตรจะต้องใช้เงินเท่าไหร่สมมุติถ้าใช้แผ่นซับเสียงแบบธรรมดาครับแบบไม่กันการลามไฟเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 82,000 บาทครับ 82,000 นะแบบธรรมดาท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นแผ่นซับเสียงแบบกันลามไฟราคาจะอยู่ที่ 114,000 บาทครับต่างกันชัดเจนซึ่งราคาเนี้ยยังไม่รวมค่าติดตั้งนะครับรองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวสท.ครับบอกว่าตามกฎกระทรวงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการปี2555มีข้อบังคับชัดเจนนะครับว่าวัสดุประเภทโฟมหรือแผ่นซับเสียงต้องมีคุณสมบัติป้องกันการลามไฟแล้วก็มีดัชนีการเกิดควันต่ำแต่สถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการครับแล้วก็อยู่นอกพื้นที่โซนิ่งจึงไม่มีข้อบังคับเรื่องวัสดุและระบบความปลอดภัยอัคคีภัยเข้มงวดมันไม่เข้มเท่ากับสถานบริการครับ
5: ถ้าเกิด

0: มันอันที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วตัวฉนวนทั้งหลายที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉนวนความร้อนฉนวนซับเสียงทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนดเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาไฟไหม้อันที่หนึ่งคือลามช้ามันก็จะไม่ลุกวูบขึ้นมาเหมือนคลิปที่เราเห็น
1: แล้วก็
0: ควันก็จะน้อยก็จะทำให้ด้านในเนี่ยมีทัศนวิสัยที่สามารถมองเห็นเส้นทางหนีไฟได้ชัดเจนกว่านี้อันนี้ควันก็คลุ้งทึบไปอยู่ข้างในเลยถ้าเราดูจากคลิปเนี่ย คนที่เขาหนีมาทางประตูฝั่งซ้ายที่ควันยังมาไม่ถึงเนี่ยพอเขาแผนกล้องไปอีกฝั่งนึงคือทึบจนไม่เห็นเปลวไฟเลยด้วยซ้ำแสดงว่าควันมันหนาแน่นมาก
2: นายจุลดิษฐ์ครับตั้งข้อสังเกตแบบนี้ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเลือกใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายไปจดทะเบียนสถานประกอบการเป็นประเภทอื่นก็คือไม่ใช่สถานบริการไปจดเป็นประเทศอื่นไปจดเป็นประเภทอื่นเพื่อลดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเนี่ยถ้าทำแบบนี้กันเยอะๆปัญหาใหญ่เลยครับ
3: ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนค่ะว่าแรงงานชาวลาวที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะจะได้รับการเยียวยาอย่างไรเพื่อนแรงงานที่ทำงานด้วยกันวันนี้มาทวงถามความชัดเจนเรื่องนี้ส่วนญาติที่มารับร่างผู้เสียชีวิตชาวลาว2คนยืนยันผู้เสียชีวิตมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องค่ะญาติของแรงงานชาวลาวที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้2คนมารับร่างผู้เสียชีวิตนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวนะคะนางสาวป้อนจิระวงศ์น้าสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าขณะนี้ทุกคนยังไม่อยากเรียกร้องเรื่องการเยียวยามีจุดหมายเดียวก็คือต้องการจะนำร่างของหลานชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดบอกว่าหลานชายทั้งสองคนทำงานที่โรงเบียร์มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ไม่ได้ทำประกันสังคมหรือประกันชีวิตไว้จึงไม่แน่ใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือไม
4: ่ยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยใช่น้าไม่ได้อยู่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกับน้องอยู่คนละที่
5: ทำงานในไทยเน
4: า
5: ะ
4: ทำงานในไทยค่ะ
5: แต่ว่าเขาไม่ได้ทำประกัน
4: ใช่ไหม
5: จริงๆมีประกัน
4: ไหมอันนี้ไม่ทราบนะ
2: นางสาวไหมอายุ22ปีครับและนายสมัยอายุ21ปีนะครับเป็นเพื่อนชาวลาวที่ทำงานร้านโรงเบียร์เหมือนกันบอกว่าการมาทำงานที่ร้านแห่งนี้ครับส่วนใหญ่เป็นการชักชวนของญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องแต่ไม่มีประกันสังคมแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองมีประกันอะไรบ้างหรือไม่เนื่องจากทางร้านเนี่ยไม่เคยแจ้งสวัสดิการอื่นๆนะครับมีแค่เงินเดือนที่ได้เดือนละประมาณ 10,000 ถึง 12,000บาทครับการเลือกทำงานที่ไทยครับเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวและที่บ้านไม่มีงานทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอยากจะให้เพื่อนที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบครับ
6: บ้านเรามันแรงอ่ะพี่เราต้องจำใจต้องมาแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้อ่ะ
5: มันเดือนสองมันเยอะกว่าที่นู่นอ
6: ย่างที่เข้ามาใหม่อย่างเข้าใหม่ก็เหมือนเดียวครับพวกผมไม่คิดเลยครับแค่พวกผมตอนนี้อยากให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนผมที่เสียชีวิตแล้วก็อย่างแล้วก็ทุกคนด้วยอยากให้ช่วยเหลือแบบทุกอย่างเลยอยากให้รับออกมารับผิดชอบทุกอย่างเพราะตอนนี้ญาติผู้ใหญ่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับพวกผมมีแต่นอนรอความหวังอย่างเดียว
3: เพื่อนแรงงานชาวลาวยังบอกด้วยค่ะว่าอนาคตอยากให้แรงงานข้ามชาติที่มาทำงานในไทยอย่างถูกต้องมีสวัสดิการที่เป็นประกันสุขภาพและประกันชีวิตจากนายจ้างอย่างชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้อีกคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้รับการชดเชยเยียวยาค่ะ
2: การสูญเสียที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ครับการเยียวยาไม่ง่ายนะครับถ้าย้อนกลับไป4ปีที่แล้วครับเหตุการณ์เมาท์เทนบีที่ชลบุรีนะครับวันนี้ครอบครัวของผู้สูญเสียบางรายเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาจากร้านเลยนะครับแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีคำตัดสินมาแล้วก็ตามครับนาวาตรีจำลองเรืองฤทธิ์ลุงของนายสุรการเรืองฤทธิ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เมาท์เทนบีผับที่อำเภอสัตหีบชลบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคมปี65ครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยผ่านมาเกือบ4ปีแล้วครับแต่ครอบครัวยังต้องเผชิญกับผลกระทบของความสูญเสียครั้งนั้นและยังรอความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมครับ หลัง

0: เกิดเหตุครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในระดับหนึ่งส่วนเจ้าของสถานประกอบการครับได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดทำศพรวม3ครั้งครั้งละ 50,000 บาทนะครับรวมแล้ว 150,000 บาทแต่เป็นการช่วยเหลือในช่วงแรกเท่านั้นไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาของศาลครับคดีนี้ศาลจังหวัดพัทยามีคำพิพากษาวันที่18มีนาคมปี68นะครับลงโทษจำเลยทั้ง4คนโดยเจ้าของสถานประกอบการถูกพิพากษาจำคุก10ปีโดยไม่รอลงอาญาครับขณะที่ช่างไฟฟ้าถูกพิพากษาจำคุก5ปีหลังรับสารภาพความผิดนอกจากนี้ครับศาลยังมีคำสั่งให้จำเลยร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับโดยกำหนดค่าเสียหายเป็นรายบุคคลตามความเสียหายที่เกิดขึ้นครับแม้ศาลชั้นต้นเนี่ยจะมีคำพิพากษาไปแล้วครับแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ทำให้การบังคับคดีในส่วนของค่าสินไหมทดแทนยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับครอบครัวผู้เสียหายจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามคำพิพากษาครับและต้องรอผลการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ด้วย
1: ผู้ที่รับความสูญเสียหรือเสียหายเนี่ยจะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายที่จะลงโทษหรือเยียวยาให้กับญาติผู้เสียหายหรือผู้เสียหายที่รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเนี่ยกระบวนการนี้ล่าช้ามากเนื่องจากกระบวนการในการชดใช้เพราะว่าฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินแล้วก็ยังมีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์ต่อสู้ในคำพิพากษาของศาลก็ไม่ยอมชดใช้ไม่ยอมดำเนินการตามที่ศาลตัดสินนะครับ
2: นายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่าแม้การอุทธรณ์จะเป็นสิทธิ์ของจำเลยตามกฎหมายแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือผู้เสียหายต้องรอจนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนได้เว้นแต่จำเลยจะชดใช้ค่าเสียหายโดยสมัครใจซึ่งครอบครัวผู้เสียหายก็ยังเรียกค่าเสียหายจากเทศบาลตำบลสัตหีบและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมมูลค่ากว่า160ล้านบาทนะคะโดยเห็นว่าทั้ง2หน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและสถานประกอบการแต่คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองและยังไม่มีข้อยุติค่ะ
3: ทำไม Mountain View ซันติก้าผับต้องฟ้องส่วนราชการซันติก้าผับในฟ้องกทม. Mountain View เนี่ยฟ้องเทศบาลสัตหีบทำไมต้องฟ้องเพื่อให้มีมาตรการล้อมคอกที่แน่นอนกว่านี้คือถ้าทุกคนบังคับใช้กฎหมายมันจะไม่เกิดเหตุเพราะเวลาเกิดเหตุทุกคนหายหัวกันหมดหายหัวจริงๆวันนี้เราเห็นทุกหน่วยงานมาบอกแจกแจกแจกแจกผ่านไป1เดือนผ่านไป2เดือนไอ้ที่บอกมีสิทธิ์ได้แสนบาทตรงแสนบาทหน่วยงานนั้นกองทุนนั้นสำนักนั้นสำนักนี้มาให้เป็นล้านเป็นล้านถึงเวลาหายหัวหมดไม่ได้ให้ตามสัญญาหรอกคุณต้องนับวันที่เหยื่อได้เงินจริง
0: ๆสิ่งที่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ Mountain View นะครับเขาตั้งคำถามครับถึงไฟไหม้ที่โรงเบียร์ครั้งล่าสุดเขาบอกเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยหลายคนพูดถึงมาตรการความปลอดภัยแต่ครอบครัวของผู้สูญเสียเขาเรียกร้องครับให้ทบทวนอีก2เรื่อง 1. การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐครับทำไมมันยังเกิดแบบนี้อีก 2. ครับเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายครับ2ประเด็นนี้ครอบครัวที่เขาเคยสูญเสียมาก่อนอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยทบทวนด้วยนอกจากมาตรการความปลอดภัยที่ต้องเข้มงวดครับ
2: พนักงานร้านอาหารกลางคืนนักร้องนักดนตรีที่เล่นดนตรีตอนกลางคืนออกมาแสดงความกังวลทันทีหลังจากเห็นภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร้านณลาดพร้าวนะคะโดย บอกว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วนักร้องนักดนตรีบางคนที่มีชื่อเสียงก็เคยรีวิวบอกไปเล่นในร้านบางร้านบางแห่งก็ไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเช่นปล่อยให้มีไฟรั่วอากาศไม่ถ่ายเททางหนีไฟก็ไม่มีในบางที่บางแห่งนะคะกลุ่มนี้จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเรื่องนี้ไม่เพียงสร้างความกังวลใจให้กับลูกค้าที่ไปใช้บริการนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ต้องทำงานในร้านในผับบาร์หรือสถานบันเทิงสถานประกอบการลักษณะนี้เช่นสถานบันเทิงแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตสายไหมค่ะแม้ว่าจะเป็นร้านใหญ่มีความพร้อมเรื่องการรักษาความปลอดภัยและอัคคีภัยแต่ว่าพนักงานเสิร์ฟภายใน

0: ร้านยอมรับกังวลไม่น้อยเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต้องเจอกับความเสี่ยงแต่หลังจากนี้คงต้องปรับตัวคอยสังเกตเรื่องความผิดปกติภายในร้านมากขึ้นแล้วก็จะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับลูกค้าด้วยถ้าเกิดความผิดปกติต้องรีบแจ้งเจ้าของร้านให้ทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์ทันที
1: ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เราถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นควรเป็นอะไรขึ้นก็แจ้งหัวหน้าแล้วก็แจ้งเจ้าของร้านให้ดูแล
2: ก็คืออาจจะใช้ความระมัดระวัง
1: ในการสอดส่องช่วยๆกันครับ
2: ช่วยกัน
1: ครับผมถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ดีก็บอกด้วยกันทำงานด้วยกันแบบเด็กเสิร์ฟแล้วก็หัวหน้าเจ้าของร้านที่มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ครับ
2: ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้ว
1: ปีกว่าแล้ว
3: ผู้ประกอบการเขาก็จะสั่งให้เราแบบช่วยเป็นหูเป็นตาหรือว่าเรื่องจะเป็นขวัญอะไรพวกนี้ดูว่ามีกลิ่นอะไรที่มันแบบแปลกๆเราก็จะเสนอหรือไม่ก็แนะนำให้ลูกค้าแล้วก็เราก็จะหาสาเหตุว่ามันกลิ่นนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราก็จะหาทางต้นเหตุอะไรประมาณนี้ครับ
4: ในมุมของศิลปินบ้างครับอย่างนายทันชนนพวงเพชรนะครับเป็นศิลปินจากค่ายไหทองคำครับเขาก็สะท้อนความกังวลในการทำงานในสถานบันเทิงให้ฟังเหมือนกันครับเขาบอกว่าเวทีการแสดงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ส่วนลึกสุดอยู่ในสุดของร้านเขาก็ตั้งคำถามกับตัวเองเสมอนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะเอาชีวิตรอดทันไหมที่ผ่านมาครับทำได้เพียงคอยมองหาทางหนีไฟแล้วก็สำรองเอาไว้ทุกครั้งจึงอยากให้ผู้ประกอบการผับบาร์เนี่ยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยครับโดยเฉพาะการจัดซ้อมหนีไฟและการฝึกซ้อมพนักงานให้พร้อมทำหน้าที่ในการนำทางอพยพลูกค้าครับ
5: ถ้าในมุมมองของศิลปินเองนะครับยังไงศิลปินเลือกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเจ้าภาพหรือว่าร้านเป็นคนจ้างถูกไหมครับ
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นสถานการณ์หน้างานเราก็จะไม่รู้เลยว่าร้านนั้นบางทีเราเพิ่งไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการนั้นเขาร้านนั้นจะมีมาตรการแบบไหนแล้วก็จะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งตัวศิลปินเองหรือว่านักร้องนักดนตรีเองที่จะไปทำงานที่ร้านนั้นนะครับก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งอันนี้ในมุมของศิลปินหรือว่านักร้องนักดนตรี
0: เช่นเดียวกับนายอัธพงศ์ประสงค์สินนักร้องอาชีพที่เดินสายแสดงตามร้านอาหารและสถานบันเทิงมานานกว่า16ปียอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กังวลทุกครั้งที่รับงานก็จะพยายามสังเกตตำแหน่งของประตูเข้าออกและประตูหนีไฟเส้นทางหนีไฟของร้านนะคะแม้ไม่คิดว่าจะต้องใช้งานจริงก็ตามค่ะ
6: ในเรื่องของความปลอดภัยเราที่เป็นนักดนตรีค่อนข้างที่จะดูอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเพราะมันก็ดูยากแต่เท่าที่เราดูได้ก็คือบนเวทีเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็ดูการวางสายไฟอะไรพวกนี้ครับก็คงทำได้เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างบนเวทีเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์สำหรับนักดนตรีที่เอาไว้แบบกันไฟกระชากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั้นหลักๆเขาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้เครื่องดนตรีเกิดความเสียหายเราดูได้แค่นั้นจริงๆครับแต่ว่าเรื่องของการวางระบบไฟเนี่ยอันนี้ยากครับทำอะไรไม่ได้นอกจากตั้งสติแล้วก็ต้องรีบออกจากที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆใช่เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างนักดนตรีเนี่ยบางทีเขาก็มีอุปกรณ์เช่นเครื่องดนตรีหรือว่าอุปกรณ์เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ครับมันก็ราคาแพงบางทีการชั่งใจแม้เสี้ยวเดียวเนี่ยเราไม่อยากให้อุปกรณ์เราเสียหายแต่ถ้าเราชั่งใจแม้แต่แป๊บเดียวก็อาจจะทำให้เราหนีไม่ทันก็ได
0: ้ขณะที่เจ้าของร้านในตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีพาทีมข่าวไปตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินนะคะโดยพบว่าทางร้านติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้2จุดมีในห้องครัวอีก1จุดซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่พร้อมจัดให้มีทางเข้าออก2ทางค่ะเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาและออกแบบพื้นที่ให้โปร่งนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายอพยพออกจากร้านได้สะดวกถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นค่ะ
4: ชีวิตคนไทยอยู่กับความเสี่ยงรายวันนะครับช่วง2สัปดาห์มานี้มีแต่เหตุที่ไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้ซ้ำๆครับมีพลุระเบิดนะครับที่โรงจอดรถอยู่ในบ้านหลังหนึ่งครับ แรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายไป12หลังด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายประเด็นที่จะต้องตรวจสอบกันครับใบอนุญาตได้มายังไงบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับบ้านหลังอื่นๆมีคนได้รับความเสียหายครับนี่เป็นสภาพความเสียหายนะครับของบ้านจุดเกิดเหตุจากเหตุพลุระเบิดครับที่บ้านไร่ตีนน้ำตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับแรงระเบิดทำให้หลังคาและฝ้าเพดานของบ้านเสียหายครับพันตำรวจเอกโชคชัยเงียนเซนผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยร้อยตรีกนกศักดิ์มุทาการครับนายกเทศมนตรีตำบลต้นมะม่วงลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพบผู้บาดเจ็บ2คนครับก็คือนายสงกรานต์ณภาพรมงคลเป็นอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและภรรยาครับ2คนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและหูอื้อครับการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสงกรานต์และภรรยาอยู่ในบ้านนะครับส่วนพลุซึ่งเป็นดินดำวางไว้ที่โรงจอดรถแรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายทั้งหมด12หลังครับรวมทั้งบ้านที่เกิดเหตุด้วยส่วนใหญ่หลังคาและฝ้าเพดานเนี่ยพังกระเบื้องแตกร้าวแล้วก็มีรถเก๋งและรถกระบะเสียหาย2คันครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงดังครับทีแรกคิดว่าเป็นหม้อแปลงระเบิดจากนั้นก็เห็นควันไฟลอยขึ้นแรงระเบิดเนี่ยทำให้บ้านเสียหายเกือบทั้งหลังนะครับแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะขณะเกิดเหตุไม่ได้อยู่ในบ้านครับ
7: พี่จะซักถุงเท้านี่ฉันก็นึกว่าหม้อแปลงระเบิดนั่งเฉยเอาเห็นทีไอ้หลานชายก็ยกไอ้นู่นยกไอ้นี่หันเทียวไฟไหม้ไฟควันขโมงเลย
8: ที่บ้านไฟไหม้ด้วยเหรอ
7: ไม่ไหม
8: ้อ๋อ
7: ควันหมอกอ่ะ
8: ควันหมอกแต่ที่บ้านพังหมดเลยเหรอคะ
7: ไปดูได้เลย
0: จากการตรวจสอบพบว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการทำพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีออกใบอนุญาตเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2568และใบอนุญาตก็จะหมดอายุในวันที่19ธันวาคมปี2569ซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการเนี่ยค่ะมันต้องต่ออายุทุกปีทีนี้ตามกฎหมายสถานที่ตั้งประกอบกิจการพลุระบุเอาไว้มีใบอนุญาตก็จริงแต่ตามกฎหมายระบุสถานที่ตั้งต้องห่างจากเขตชุมชนอย่างน้อย200เมตรประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าสถานประกอบกิจการพลุตั้งก่อนจะมีชุมชนหรือไม่เนื่องจากดำเนินกิจการพลุดอกไม้ไฟมานานหลายปีค่ะ
4: แผนการจัดการและเยียวยาครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือการจัดการพื้นที่และหาสาเหตุตำรวจและฝ่ายปกครองจะร่วมกันลงพื้นที่ในการปิดกั้นเพื่อความปลอดภัยครับขณะเดียวกันก็จะประสานไปยังกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุของการระเบิดอย่างละเอียดว่าเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทหรือว่าปัจจัยอื่นใดซึ่งจะมีผลต่อขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายครับรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยานะครับรวมถึงประเด็นข้อเท็จจริงของที่ตั้งสถานประกอบกิจการอย่างที่คุณวันวิสาบอกตามกฎหมายเนี่ยมันต้องห่างชุมชน200เมตรไม่ใช่เหรอส่วนการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับอันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเร่งทำรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยส่งไปที่อำเภอครับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุมัติงบและกำหนดทิศทางในการช่วยเหลือซ่อมแซมครับ
0: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้รับการตรวจสอบและขยายผลจนนำมาสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีอาญา3คนนะคะนางสาวสัตพรนะคะสำหรับผู้ต้องหาคนนี้ถูกสอบปากคำแล้วก็ถูกฝากขังไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะอีก2คนที่ตามหากันคือนายพิชิตแล้วก็อีกคนนึงชื่อว่านายอัศวินหรือคนที่ถูกเรียกว่าด็อกเตอร์วินนะคะยังถูกควบคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็มีกำหนดจะฝากขังพรุ่งนี้สองคนนี้เนี่ยค่ะแม้ว่าจะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ว่านายอัศวินให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนนะคะตำรวจก็ควบคุมตัวไปตรวจสอบเพิ่มเติมในที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีค่ะนายอัศวินหรือดร.วินหนึ่งในผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68แม้จะยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่พนักงานสอบสวนบอกว่าเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็เลยควบคุมตัวไปค้นต่อในที่ทำงานย่านปากเกร็ดนนทบุรีเพื่อสืบค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งในการสืบสวนค่ะตำรวจพบบทบาทของนายอัศวินคนนี้มีบทบาททำหน้าที่เป็นคนประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจัดสอบต ัวนายอัศวินเนี่ยค่ะเคยเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีด้วย

ซึ่งประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนคัดกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งที่ปรึกษาพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนายกยอมรับบอกกังวลคดีทุจริตสอบ

0: ไม่กังวลใช่ไหมคะว่าแรงเหวี่ยงมันจะมาถึงท่านนายกมากระทบท่านนายกอะไรตรงนี้ค่ะ
1: ผมกังวลไอ้ตัวรัฐมนตรีทั้งหลายว่าเออทำไมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วทำไมจะต้องมีคณะทำงานเยอะแยะทำไมต้องมีปรึกษาคณะอะไรเยอะแยะ
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ต้องเป็นแค่นั้นเอง
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับยอมรับนะครับว่านายอัศวินเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี68ครับแต่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวยืนยันนะครับสอบสวนคดีนี้ได้อย่างเต็มที่จะไม่มีการแทรกแซงครับทีนี้ไทย PBS ลองไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังครับไปดูประวัติของนายอัศวินโดยละเอียดนะครับพบว่าช่วงปี2565ครับเคยถูกคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจของสภาเรียกเข้าชี้แจงมีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีการคัดเลือกสายงานผู้บริหารอบจ.และเทศบาลเมื่อปี64ครับตอนนั้นมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดสอบนะครับและนายอัศวินเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับแต่สุดท้ายการเรียกชี้แจงในวงกรรมาธิการขณะนั้นก็ไม่ได้มีข้อสรุปความผิดต่อใครนะครับมีเพียงผู้เสียหายครับที่นำข้อมูลไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมครับ
3: จากประวัติการทำงานค่ะก็ยังพบว่านายอัศวินคนนี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วงปี2564ถึง2567เคยเป็นคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายหน่วยงานตำแหน่งล่าสุดคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือนก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งวันที่25มิถุนายนปี2569หลังมีประเด็นถูกตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยล่ะค่ะขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสัตพรหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับถูกส่งตัวไปฝากขังเป็นคดีร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันเอาไปเสียซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการและร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่คือข้อกล่าวหานะคะซึ่งผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธหลังศาลรับฝากขังแล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะเพราะเกรงว่าอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานผู้ต้องหาคนสำคัญอีกคนตามหาตัวมาตั้งแต่วันแรกนี่ค่ะ
2: ครับ
3: นายพิชิตนะคะตำรวจควบคุมตัวได้ที่หน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนที่นายพิชิตจะเข้ามอบตัวกับตำรวจและการสืบสวนก็ยังพบบทบาทของนายพิชิตอยู่ในระดับปฏิบัติการของเครือข่ายยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะและยังไม่ให้การซัดทอดใคร
2: วันนี้เนี่ยยังไม่มีคำตอบนะครับแต่คำตอบอาจจะอยู่ในใจของรองนายกปกรณ์แล้วครับเพราะจะต้องรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคณะกรรมการชุดใหญ่นี่ผมพูดถึงคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐบาลที่มีรองนายกปกรณ์เนี่ยเป็นประธานอยู่หัวโต๊ะนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโดยเฉพาะระดับบิ๊กแต่วันนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ขอรายงานให้นายกทราบในวันพรุ่งนี้ก่อนครับแต่คำหนึ่งครับที่รองนายกพูดน่าสนใจก็คือบอกว่าสลดใจนะครับโดยเฉพาะเรื่อง IT risk ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบครับใช้คำว่าไม่ต่างอะไรกับการตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกครับหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นะครับนายปกรณ์ยิมประพันธ์รองนายกแถลงชี้แจงความคืบหน้าครับหลังการรวบรวมข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางในการสอบแล้วรวมไปถึงการรับทราบรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นจากคณะทำงานนะครับแต่ยังไม่สามารถชี้แจงลงลึกในรายละเอียดได้จังหวะนี้นายปกรณ์เปรยว่าตามกระบวนการครับจะเป็นการชี้จุดบกพร่องใครต้องรับผิดชอบในขั้นตอนไหนแต่ไม่ใช่การชี้ตัวบุคคลและบทลงโทษหรือว่าการดำเนินคดีครับเพราะเรื่องนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนะครับแต่ก็พูดสั้นๆครับบอกว่าหลังได้เห็นข้อมูลเนี่ยพูดได้ว่าสลดใจโดยเฉพาะเรื่อง IT risk ซึ่งหมายถึงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลการสอบรองนายกใช้คำว่ามันไม่ต่างอะไรกับคำว่าตั้งใจมาโกงตั้งแต่แรกครับ
4: เราเห็นข้อมูลที่น่าตกใจหลายอย่าง

0: นะครับที่ท่านนายกได้เคยเปิดเผยไปแล้วผลอันนึงไม่ตรงกับอันนึงอันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างยิ่งผมคิดว่าคนเหล่านี้นะครับหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามารับราชการไม่ว่าจะในระดับใดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาโกงเสียแต่แรกแล้วเนี่ยเราคงประเทศนี้คงไปต่อไม่ได้นะครับคณะกรรมการทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยความสลดหดหู่ว่ามันแย่จริงๆครับ
1: ตามไทม์ไลน์ครับนายปกรณ์จะต้องรายงานตรงต่อนายกนะครับทุก10วันซึ่งครบกำหนดวันนี้ครับแล้วก็ย้ำในเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดณเวลานี้ต่อสื่อมวลชนเพราะมันจะส่งผลต่อรูปคดีครับ
2: พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรชี้แจงถึงกรอบการสืบสวนสอบสวนข้อมูล3ขั้นตอนค่ะ1เป็นขั้นตอนการเตรียมการสอบ2ระหว่างการสอบและกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือคนสถานที่ข้อสอบการทำข้อสอบการคุมสอบสุดท้ายก็คือหลังการสอบประมวลผลตรวจข้อสอบการวิพากษ์วิจารณ์คะแนนสอบรวมถึงการสรุปผลว่าใครเกี่ยวข้องกับขั้นตอนไหนกฎหมายระเบียบและคำสั่งผบ.ตร.บอกว่าได้ข้อมูลเอกสารมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลค่ะ
3: เราได้อยู่ในขั้นตอนของการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอยู่นะครับส่วนลงลึกรายละเอียดเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจำเป็นที่จะต้องให้คณะทำงานเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลเสียก่อนว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดหรือผู้ใดนะครับซึ่งจะนำมาในเรื่องของการวิเคราะห์ต่อไปครับและออกมาเป็นผลสรุปครับ
1: ตามขั้นตอนครับหลังจากรายงานให้กับนายกรับทราบในวันพรุ่งนี้นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ในระดับรัฐบาลครับจะส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นหรือว่ากสทนะครับเป็นคนตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะเป็นอำนาจของกองกลางครับที่จะชี้เหตุไม่ถูกต้องหรือว่ามีการทุจริตจะต้องมีมติในการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการนะครับกสทจะไปดูเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการปลัดมหาดไทยเนี่ยย้ำนะครับว่าข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติในคะแนนสอบก็คือไฟล์คะแนนกับคะแนนที่ประกาศมันไม่ตรงกัน 5,000 คนเดี๋ยวจะไปดูความผิดปกตินี้แล้วก็ทิ้งท้ายครับบอกว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้เพราะทุกคนล้วนทำหน้าที่ของตัวเองคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำเดินคนที่ทำผิดทั้งหมดต้องถูกนำมาดำเนินคดีครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีสอบท้องถิ่นนะครับยืนยันการทำหน้าที่จะแล้วเสร็จภายใน120วันตามที่ได้รับมอบหมายครับ
2: ยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่องล่ะค่ะสาวไปให้ถึงตัวลาสบอสสำหรับการจับกุมขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จให้กับลูกชาวจีนนะคะวันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ค่ะไปตรวจสอบเอกสารโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นที่ทำงานเดิมของอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชระเบียนที่ถูกตำรวจจับกุมข้อหาจัดหาแพ็กเกจคลอดพ่วงสัญชาติไทยให้กับชาวจีนนะคะเบื้องต้นตำรวจไปเจอข้อมูลบางอย่างที่ไม่ตรงกันระหว่างประวัติการรักษากับตัวหนังสือรับรองการเกิดหรือว่าใบทร.1 ทับ 1ติดตามใน The Exit ค่ะ
4: โต๊ะเก้าอี้และแบ็คดรอปถูกจัดเตรียมไว้ภายในห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีพร้อมสื่อมวลชนที่เดินทางมารอทำข่าวหลังได้รับแจ้งว่าเวลา 11:00 น.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางมาแถลงข่าวด้วยตัวเองกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงปมเอกสารแจ้งเกิดเท็จแต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับแจ้งยกเลิกกระทันหันโดยอ้างว่าต้องไปร่วมภารกิจทำลายยาเสพติดทีมข่าวดีเอ็กซิสติดตามไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้รับการชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เข้าไปตรวจสอบเอกสารที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีจริงตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นการตรวจทะเบียนประวัติการรักษาและโรงพยาบาลให้ความร่วมมือปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษใคร

0: ซึ่งดีเอ็กซิสพยายามประสานขอสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่ายังไม่ขอให้ข้อมูลในเวลานี
1: ้กรมสปสเนี่ยก็สามารถมีอำนาจเข้าไปเรียกดูข้อมูลนะครับอยู่แล้วว่าเด็กที่เกิดมาทารกที่เกิดมาเนี่ยมีพ่อแม่เป็นใครอย่างไรบ้างก็วันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางโรงพยาบาลนะครับก็การตรวจสอบข้อมูลก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับวันนี้ยังไม่ได้มีการกล่าวโทษใด
2: ๆยังครับ
1: ครับครับก็ยังนะครับ
0: การเข้าตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่สบส.มาจากกรณีที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลในข้อหามีส่วนร่วมกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวจีนได้รับสัญชาติไทยข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบพฤติการอดีตเจ้าหน้าที่เวชระเบียนคนที่ถูกจับกุมทำหน้าที่เป็นนายหน้าขายแพ็กเกจคลอดพร้อมสัญชาติไทยให้คนจีนโดยใช้ชื่อชายไทยเป็นพ่อทิพย์ตำรวจระบุว่าพบความไม่ปกติในหนังสือรับรองการเกิดหรือทร1/1ของทารกจีน20คนแรกคือทะเบียนประวัติการรักษาช่วงฝากครรภ์จนถึงวันคลอดไม่ได้ระบุชื่อพ่อที่ชัดเจนแต่กลับพบชื่อทิพย์หรือชายไทยในเอกสารทร1/1ที่ฝ่ายเวชระเบียนออกให้เพื่อนำไปแจ้งเกิด
3: ที่เราพบแต่มันไม่ปรากฏชื่อพ่อทิพย์อยู่ในนั้นเลยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะปรากฏชื่อเป็นภาษาจีนบ้างหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นเป็นพยานบ้างต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะพบชื่อพ่อทิพย์เนี่ยปรากฏครั้งแรกในเอกสารทร1/1คือหนังสือรับรองการเกิด
4: ครับ
3: ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไอ้คนที่มาเป็นพ่อทิพย์เนี่ยน่าจะเป็นพ่อทิพย์จริงๆเพราะว่าไม่ได้มาในช่วงที่ฝากครรภ์หรือว่ามาพบแพทย์หรือว่าอะไรต่างๆเลย
0: ดีเอ็กซิสตรวจสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพบว่าเมื่อทารกคลอดออกมาโรงพยาบาลจะออกหนังสือทร1/1ซึ่งจะระบุข้อมูลสำคัญของเด็กเช่นชื่อนามสกุลวันเวลาการเกิดและต้องมีแพทย์หรือพยาบาลผู้ทำคลอดลงลายมือชื่อกำกับตามขั้นตอนปกติแล้วจะต้องตรวจสอบว่าชื่อพ่อในหนังสือทร1/1ตรงกับเวชระเบียนหรือไม่ซึ่งทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าวางแนวทางการตรวจสอบไว้ด้วยการเทียบข้อมูลในเอกสารเวชระเบียนและใบทร1/1ซึ่งจะต้องดำเนินการกับทั้ง5โรงพยาบาลที่ได้รับแจ้งจากตำรวจคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33คนเป็นพ่อทิพย์ชาวไทย14คนแม่จีน12คนพ่อจีน5คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีก1คนและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมหลังพบเบาะแสว่าอาจมีเด็กที่เกิดจากขบวนการสวมสิทธิ์ลักษณะเดียวกันอีกกว่า164คนซึ่งตอนนี้มีรายงานว่ามีครอบครัวชาวจีนทยอยเดินทางมามอบตัวกับตำรวจเพิ่มเติมอีกหลายรายเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
5: กลายเป็นปัญหาข้ามปีเลยนะครับแก้ไม่ตกเรื่องของนมล้นตลาดครับเป็นน้ำนมดิบนะครับนมที่ค้างสต็อก18โกดังนมบูดต้องขายไปเป็นปุ๋ยนะครับวันนี้เครือข่ายสหกรณ์ครัวนมทั่วประเทศ60แห่งนะครับเขารวมตัวกันที่ทำเนียบครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายเงินค้างจ่ายค่าน้ำนมดิบอันเดิมเนี่ยก่อนแล้วก็ชะลอการนำเข้านมผงจากต่างประเทศครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากทั่วประเทศนะครับมารวมตัวที่หน้าทำเนียบครับเรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโคนมหลังเจอภาวะน้ำนมดิบล้นตลาดนะครับเขาอ้างว่าเป็นผลมาจากการนำเข้านมผงทำให้ราคาน้ำนมดิบนั้นตกต่ำสหกรณ์โคนมขาดสภาพคล่องครับวันนี้ครับยื่น4ข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลเร่งแก้ไขนะครับทั้งการจ่ายเงินค้างชำระค่าน้ำนมดิบโดยเฉพาะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวน800ล้านบาทการชะลอการพิจารณานำเข้านมผงภายใต้ข้อตกลง WTO และ FTA ไทยออสเตรเลียและไทยนิวซีแลนด์ครับจนกว่าน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยภายใต้ MOU ปี 68/69 ปริมาณ211ตันต่อวันจะ

0: สามารถขายได้ทั้งหมดนะครับอีกข้อเรียกร้องหนึ่งก็คืออยากจะให้ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์นมโดยต้องระบุให้ชัดเจนครับว่าเป็นนมโคสดจากเกษตรกรไทยหรือนมผงนำเข้าสุดท้ายก็คือขอให้ขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3แล้วก็เพิ่มวันดื่มนมจาก260วันเป็น365วันครับเพื่อดูดซับผลผลิตและยังแสดงความกังวลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐนะครับถ้าไทยเปิดตลาดนำเข้านมผงเพิ่มขึ้นจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและกดดันราคาน้ำนมดิบครับ
1: วันนี้นมเกษตรกรเราขายไม่ได้211ตันแล้ววันนี้มีพี่น้องต้องเทนมทิ้งนะครับขายนมดิบไม่ได้วันนี้เราข้อที่1เราก็ขอท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รองนายกท่านสุภจีมาร่วมรับฟังปัญหาของเราถ้าวันนี้ได้ข่าวนะครับจะเอานมผงจากอเมริกาเข้าอีกนะครับตอนนี้นมผงแค่นี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยังไม่พอวันนี้จะเอานมผงจากอเมริกาเข้ามาอีก
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนรับหนังสือค่ะยืนยันจะเร่งดำเนินการเข้าสู่แผนฟื้นฟูและปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของอสค.อย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการปัญหานี้ให้ครบถ้วนค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่ใช่การกู้มาโปะอีกต่อไปแล้วถ้าเรามุ่งหน้าไปในดิเรกชันที่เป็นแผนฟื้นฟูเลยอาจจะเป็นรวมเจ้าหนี้ก้อนใหญ่มาทีเดียวแล้วก็มาให้เกษตรกรคืนทั้งหมดแล้วก็ใช้หนี้ล้างหนี้ทั้งหมดของอสค.อันนี้ผมจะเร่งดำเนินการเข้าสู่แผนฟื้นฟูจะไม่ใช้วิธีทายาปิดพลาสเตอร์อีกต่อไปแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แล้วอันนี้ผมรับไปดำเนินการแน่นอนครับแล้วก็จะดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนแล้วก็รับปากพี่น้องเกษตรกรว่าตัวหนี้ก้อนใหญ่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ได้ครบทั้งหมดนะครับ
0: รัฐมนตรีรับปาก2ข้อเรียกร้องจาก4ข้อเรียกร้องนะครับคือ2ข้อนี้เป็น2ข้อที่เขาเชื่อว่าทำได้เลยก็คือการขยายโครงการนมโรงเรียนถึงม.3ครับและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ามาจากน้ำนมดิบจากโคนมของประเทศไทยไม่ใช่นมผงนำเข้าจากต่างประเทศครับ
2: วิกฤตน้ำนมดิบล้นตลาดจนเกิดปัญหานมค้างสต็อกเป็นจำนวนมากค่ะทั้งนมที่หมดอายุแล้วก็ส่วนที่ใกล้หมดอายุนะคะนี่เป็นผลมาจากการเปิดเสรีนำเข้านมผงทำให้ไม่สามารถระบายสินค้าได้ทันค่ะก็เลยเกิดปัญหาตามมาปัญหานี้กำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสหกรณ์ขาดสภาพคล่องตามมานะคะซึ่งทางอสค.ก็ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าเช่าจากการเก็บสต็อกสินค้าเดือนละประมาณ1,500,000 บาทด้วยจึงเตรียมเปิดประมูลนมหมดอายุเดือนหน้าติดตามจากรายงานของคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ
4: นม UHT จำนวนมากที่มีป้ายสีแดงกำกับไว้ว่าเป็นนมหมดอายุถูกเก็บไว้ในโกดังเก่าในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีและนี่เป็น1ใน8โกดังสินค้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชาวพื้นที่เพื่อเก็บสต็อกนมโดยเป็นนมที่หมดอายุมีประมาณ51ล้านกล่องนมเหล่านี้ถูกเก็บมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568นอกจากนี้ยังมีนมบางส่วนใกล้หมดอายุในแต่ละเดือนอสค.ต้องแบกรับค่าเช่าเดือนละ1,500,000 บาท
5: นมกล่องในโกดังแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นนมหมดอายุที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเก็บไว้เพื่อรอการประมูลครับซึ่งตามปกติแล้วนมสามารถเก็บไว้ประมาณ10เดือนครับและนมหมดอายุที่เก็บนานที่สุดเก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน2568และปัญหาเหล่านี้สะสมมาตั้งแต่ช่วงที่คณะกรรมการมิ้วบอร์ดครับมีคำสั่งให้อสค.รับซื้อนมจากเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดครับ
4: หัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางบอกว่าปัญหานมล้นมาจากหลายสาเหตุทั้งผลจากการเปิดเสรีนำเข้านมผงจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA มีผลตั้งแต่ต้นปี2568กระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดยังมีคำสั่งให้อสค.รับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มจากเกษตรกรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาดทำให้ปัจจุบันต้องแบกรับภาระน้ำนมดิบส่วนเกินเฉลี่ย73ตันต่อวันเกินกว่าศักยภาพในการบริหารจัดการส่งผลให้ขายไม่หมดกลายเป็นนมหมดอายุสะสมในคลังสินค้าปัจจุบันนมที่หมดอายุรอการประมูลมีทั้งหมด94ล้านกล่อง

0: องหรือประมาณ 2.4 แสนหีบในจำนวนนี้ถูกเก็บไว้ในโกดังจังหวัดสระบุรีร้อยละ60และอำเภอท่าพระจังหวัดขอนแก่นร้อยละ40โดยอสค.เตรียมนำมาเปิดประมูลในเดือนนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรอการอนุมัติจากผู้อำนวยการหลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์นมหมดอายุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ส่วนนมกล่องที่ใกล้หมดอายุในระยะ3เดือนมีอยู่ราว 600,000 หีบอสค.ปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมรวมถึงสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งกระทรวงเกษตรให้ขอยกเลิกการรับซื้อน้ำนมส่วนเกิน
1: ปัจจุบันนี้ไอ้ตรงนมที่เกินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขายซึ่งทางที่อสค.ทำ MOU ไว้320ตันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ศักยภาพอสค.มีนะครับสามารถบริหารจัดการได้เสร็จแต่นมที่เกินมามันก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เจอเนี่ยแหละครับคือเมื่อเราขายไม่หมดมันก็จะเป็นนมที่มันรอหมดอายุต่อไปซึ่งก็ต้องมีการจัดการตามมาอีกนะครับบางเดือนเราอาจจะขายได้สูงแต่ภาพรวมแล้วมันก็เขาอะไรมันไม่สามารถพ่องนมพวกนี้ได้หมดหรอกครับ
2: อันนี้เกิดขึ้นมานานหรือยัง
1: น่าจะต้องประมาณต้นปี68ละที่เขาเรียก FDA เปิดเสรีนมผงเข้าเนี่ยมันก็เริ่มผลกระทบมาซึ่งนมส่วนเกินตรงนั้นอ่ะอสค.ก็ต้องรับภาระมาเรื่อยๆนะครับ
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสระบุรียอมรับว่าปัจจุบันการขายน้ำนมดิบให้กับอสค.การจ่ายเงินมีความล่าช้าเนื่องจากสหกรณ์ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต้องแบกรับภาระด้วยการกู้ยืมเงินมาหมุนเวียนเพื่อประคองให้กลุ่มสมาชิกสามารถอยู่รอดจึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหา
3: ถ้าอสค.จะช่วยเรื่องเงินผมว่าคือถ้าเขาช่วยได้เขาคงช่วยมานานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะระบายนมไม่ได้อาจจะเรื่องการขายอาจจะต้องอันนี้คือเราไม่กล้าก้าวล่วงหรอกเพราะว่ามันอาจจะใจตัวมากเพราะเราก็เป็นเกษตรกรแต่ใจก็อยากจะให้เขาถ้าตัวเลขส่งออกมันดีเนี่ยเราก็จะมองว่าเราก็น่าจะส่งออก
0: ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมยังต้องเผชิญกับปัญหาหลักจากต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นตามราคาพลังงานโดยเฉพาะอาหารสัตว์จากที่เคยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารหยาบจากเดิมถุงละ25กิโลกรัมราคาอยู่ที่40บาทปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่70บาทตั้งแต่ช่วงต้นปี2569ปัจจุบันราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงจึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการจ่ายเงินที่ค้างชำระขยายกลุ่มเป้าหมายนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและส่งเสริมการส่งออกเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้ารวมไปถึงดูแลต้นทุนการผลิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยเพื่อไม่ให้อาชีพต้องล่มสลายถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวไทย PBS รายงาน
4: ที่ผ่านมาอาจจะเงียบๆไปนะครับเรื่องของการแยกกระทรวงในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะแยกกระทรวงท่องเที่ยวไปอยู่ที่วัฒนธรรมเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับวันนี้เนี่ยครม.เขาเห็นชอบร่างกฎหมายในการแยกกระทรวงแล้วนะครับซึ่งการแยกโครงสร้างระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมที่จะเอาการท่องเที่ยวออกมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคาดว่าการแยกโครงสร้างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ครับช้าสุดก็คือต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับบอกว่าครม.มีมติเห็นชอบร่างครบ.ปรับปรุงกฎกระทรวงที่มีสาระสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งจะแยกออกจากกันซึ่งเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอนะครับและเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบเวลาครับที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนี้ซึ่งข้าราชการระดับปลัดกระทรวง2คนกับผู้ตรวจราชการกระทรวงอีก2คนก็จะเกษียณอายุราชการพอดีจะไปสอดรับกับข้อกำชับและข้อสั่งการของนายกที่ให้แจ้งความจำเป็นในการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายครับก็จะทำให้ไทม์ไลน์ของการปรับโครงสร้างบุคคลนั้นเสร็จในช่วงปลายปีนี้ในคราวเดียวกันครับ
5: เรื่องของการแยกกระทรวงปรับโครงสร้างครั้งนี้ หลังจากครม.เห็นชอบแล้วเรื่องก็ต้องนำเข้าสู่

0: สภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นวาระ1วาระ2วาระ3แล้วก็เข้าไปวุฒิสภาแน่นอนครับจะใช้เวลานานขนาดไหนยังไม่ทราบแต่คร่าวๆก็น่าจะหวังว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีหรือต้นปีหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการทำงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าพอปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาก็จะเหลือสำนักงานปลัดกระทรวงกรมพละศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมแล้วก็เตรียมปรับแก้กฎกระทรวงเพื่อรองรับภารกิจที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเขาจะชูเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นหลักซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพค่ะ
2: สำหรับกรมการท่องเที่ยวที่มีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตำรวจท่องเที่ยวครับส่วนต่างๆเหล่านี้จะโอนไปที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับถ้ากระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นจะมีผลบังคับใช้ก็ทำให้รัฐมนตรีเดิมของทั้งสองกระทรวงจะต้องพ้นจากตำแหน่งครับจากนั้นนายกก็จะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ทั้งสองกระทรวงอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เบาใจกันมาได้ไม่กี่วันล่าสุดตอนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกนะคะในภาพรวมราคาน้ำมันโลกค่ะหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งมีการโจมตีตอบโต้กันไปมาของทั้งสหรัฐและอิหร่านที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่บาเรนและจอร์แดนบอกว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีจากอิหร่านเอาไว้ได้ค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยภาพขณะโจมตีเป้าหมายในอิหร่านและบอกด้วยว่าระหว่างภารกิจ5ชั่วโมงกองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีเป้าหมายทางทหารทั่วอิหร่านซึ่งนับเป็นคืนที่3ติดต่อกันแล้วค่ะส่วนที่กรุงมานามาของบาเรนระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นและทำลายการโจมตีทางอากาศของอิหร่านจนทำให้เกิดกลุ่มควันลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณกลางอากาศด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าเป้าหมายการโจมตีครั้งนี้ก็คือคลังเก็บอาวุธศูนย์สื่อสารดาวเทียมและอาคารที่พักของกำลังสหรัฐที่อยู่ในฐานทัพที่ตั้งอยู่ในบาเรนนะคะและระบุได้ว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่2ลำในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากละเมิดเส้นทางและเพิกเฉยต่อคำเตือนแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีรายงานด้วยค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของจอร์แดนได้สกัดกั้นและยิงขีปนาวุธ4ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนทำให้มีเศษชิ้นส่วนขีปนาวุธตกกระจายอยู่ในหลายพื้นที่สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันหลายระลอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Fox News ระบุว่าสหรัฐอาจจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและบอกด้วยว่าอิหร่านเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับสหรัฐพร้อมขู่จะทำลายภูเขาพิกแฮกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินใกล้กับเมืองนาธานส์กองทัพสหรัฐก็ออกมาประกาศบอกจะเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นหรือจะตรงกับประมาณ 3 วันพุธหรือพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยการโจมตีตอบโต้กันไปมาแบบนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกราคาน้ำมันดีดขึ้นอีกนะคะน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 มาปิดที่ 84.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ2ค่ะมาอยู่ที่ 79.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
2: ที่ผ่านมาเราได้ยินข่าวแต่อิหร่านนะครับที่จะมีการเรียกค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซแต่ล่าสุดทรัมป์บอกว่าจะเอาอย่างอิหร่านครับก็คือสหรัฐจะเก็บค่าผ่านทางสำหรับเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่สหรัฐเริ่มการปิดล้อมไปแล้วนะครับจะทำจริงได้ไหมวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

กองทัพเรือสหรัฐเตรียมเริ่มการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในคืนนี้เวลาประมาณ3:00 ในบ้านเรานะคะโดยมีเงื่อนไขการใช้เส้นทางเดินเรือเหมือนกับการปิดล้อมอิหร่านครั้งที่แล้วในช่วงก่อนลงนามข้อตกลงค่ะแต่ว่าที่ต่างออกไปคุณผู้ชมนั่นก็คือผู้นำสหรัฐเตรียมเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากประเทศพันธมิตรริมอ่าวเปอร์เซียเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะ

โดนัลด์ทรัมป์ตอบคำถามสื่อที่ทำเนียบขาวยืนยันนะคะว่าการเจรจายุติสงครามยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะแม้ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักต่อเนื่องเป็นคืนที่3แล้วก็ตามถ้าเราไปจับท่าทีของผู้นำสหรัฐในระยะหลังๆมานี้ที่สถานการณ์ในช่องแคบพอมูสทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจะพบนะคะว่าทรัมป์ดูจะตระหนักดีถึงความสำคัญของช่องแคบพอมูสที่มีต่ออิหร่านและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นค่ะซึ่งทำให้ทรัมป์ต้องหันมาเล่นเกมแย่งชิงฮอร์มุสกับอิหร่านอีกครั้งโดยทรัมป์ถึงกับเอ่ยปากนะคะว่าการปิดล้อมและควบคุมฮอร์มุสอาจจะได้ผลดีมากกว่าการโจมตีอิหร่านซะด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมทรัมป์คิดแบบนี้อาจจะไม่ผิดนักค่ะแต่ว่าคนที่ต้องเจ็บตัวแบบไม่รู้อิโนอิเนกลับเป็นผู้คนทั่วโลกนะคะที่ต้องแบบรับต้นทุนการเดินเรือและราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเจอกับความไม่แน่นอนอีกครั้งทั้งที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดเบาบางลงเนี่ยได้มีการทยอยอพยพลูกเรือ 2,900 คนแล้วก็เรือพาณิชย์อีกกว่า130ลำนะคะออกจากบริเวณช่องแคบพอมูสแต่ว่าในปัจจุบันค่ะยังคงมีเรืออีกหลายร้อยลำด้วยกันแล้วก็ลูกเรืออีกเป็นจำนวนมากที่ยังออกมาไม่ได้สิ่งที่น่ากังวลคุณผู้ชมนั่นก็คือในตอนนี้ค่ะการโจมตีกลับมาเปิดฉากขึ้นอีกครั้งโดยนับตั้งแต่เกิดสงครามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีเรือถูกโจมตีไปแล้วเนี่ยมากกว่า50ลำด้วยกันตัวเลขลูกเรือเสียชีวิตมีอย่างน้อย15คนนะส่วนมากเป็นชาวอินเดียค่ะโดยในจำนวนเรือที่มีการโจมตีเนี่ยบริเวณช่องแคบฮอร์มุสทั้ง3ลำนี้ที่คุณผู้ชมเห็นค่ะนับได้ว่าเสียหายมากทีเดียวอย่างเรือบรรทุกน้ำมันสกายไลท์นะคะถือว่าเป็นเรือลำแรกๆเลยค่ะที่ถูกโจมตีซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นฝีมือของอิหร่านขณะที่การโจมตีเรือมายุรีนารีของไทยทำให้มีคนไทยเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันค่ะส่วนเรือเซเตเบโลถูกสหรัฐโจมตีเพราะว่าละเมิดคำสั่งปิดล้อมนะคะทำให้มีลูกเรืออินเดียเสียชีวิตถึง3คนค่ะสิ่งที่ต้องคิดต่อนอกเหนือจากการปิดล้อมช่องแคบพอมูสนั่นก็คือการที่สหรัฐจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ที่เดินเรือผ่านช่องแคบพอมูสค่ะคุณผู้ชมโดยหลักการเนี่ยคือทรัมป์มองว่าสหรัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการลงทุนอารักขาความปลอดภัยในฮอร์มูสนะคะเพราะว่าสหรัฐไม่ได้ใช้เส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้ดังนั้นสำหรับทรัมป์แล้วประเทศค่ะที่ได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องแบกรับต้นทุนนี้ไปนะคะนั่นก็คือบรรดาประเทศริมอ่าวเปอร์เซียซึ่งทรัมป์เอ่ยถึงชื่อของซาอุดิอาระเบีย UAE กาตาร์คูเวตและบาเรนค่ะโดยทรัมป์ระบุว่าเพื่อความยุติธรรมสหรัฐจะเรียกเก็บเงิน 20% นะคะแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า 20% ที่ว่านี้คำนวณมาจากอะไรหรือว่ามาจากยอดไหนกันแน่โดยที่เป็นไปได้คุณผู้ชมมี3ยอดด้วยกันได้แก่ 20% ของต้นทุนการปิดล้อมทั้งหมดค่ะนำตัวเลขนั้นมาหารด้วยจำนวนเรือเพื่อกำหนดว่าเรือแต่ละลำต้องจ่ายให้สหรัฐเท่าไหร่หรือข้อ2ค่ะคือคำนวณจากต้นทุนในการอารักขาเรือและจัดเก็บแค่ 20% จากต้นทุนดังกล่าวหรือว่าข้อสุดท้ายคือคิด 20% จากมูลค่าของสินค้าทั้งหมดบนเรือลำนั้นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนคุณผู้ชมถือเป็นโจทย์ยากทั้งนั้นนะคะเพราะถ้าสหรัฐดึงดันจะเรียกเก็บเงินขึ้นมาจริงๆบริษัทเดินเรือจะจ่ายไหวหรือไม่ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายก้อนนี้แล้วเนี่ยยังต้องมีการจ่ายค่าประกันการเดินเรือที่ตกอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของมูลค่าสินค้ารวมไปถึงอาจจะต้องพ่วงค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ต้องจ่ายให้กับอิหร่านไปด้วยหรือไม่ค่ะเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบพอมูสเนี่ยแบ่งได้เป็น3เส้นทางหลักๆนะคะนั่นก็คือเส้นทางก่อนสงครามซึ่งจะอยู่ตรงกลางในแผนที่คุณผู้ชมไม่มีต้นทุนอะไรนอกจากเบี้ยประกันค่ะแต่หลังเกิดสงครามอิหร่านได้มีการประกาศให้ใช้เส้นทางนี้ไม่ได้นะคะให้เส้นทางนี้เป็นเขตอันตรายก็อาจจะเสี่ยงถูกโจมตีหรือว่าตกอยู่กลางทุ่นระเบิดได้ค่ะดังนั้นเส้นทางที่ใช้ในปัจจุบันจึงเป็นเส้นทางของอิหร่านที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่มีการยกเว้นค่าผ่านทาง60วันตามข้อตกลงแต่ต้องขออนุญาตจากอิหร่านในการเดินเรือก่อนนะคะแล้วก็เส้นทางเลียบชายฝั่งโอมานซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านและทำให้เรือพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวตกเป็นเป้าการโจมตีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะสิ่งที่ต้องคิดไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะจ่ายไหวหรือว่าไม่ไหวเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ยังต้องคิดต่อ

0: ด้วยว่าจ่ายแล้วเนี่ยจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยให้กันค่ะซึ่งถ้าฮอร์มุซกลายมาเป็นชนวนเหตุให้ทั้งสองประเทศกลับมาเปิดศึกเต็มรูปแบบกันอีกครั้งผลที่ตามมาอาจจะเลวร้ายลงไปกว่าการสู้รบก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ค่ะอับบาสอารักชีออกมาล้อเลียนท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เอาไว้อย่างเจ็บแสบทีเดียวคุณผู้ชมโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกนะคะว่าเห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐเรื่องการเก็บค่าบริการฮอร์มุสแต่ว่า 20% ตัวเลขนี้ออกจะมากไปซะหน่อยค่ะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าอิหร่านยุติธรรมกว่านั้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับกีฬาวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูนักเตะทีมชาติไทยนะครับชุดนี้เขาตั้งชื่อชุดว่าชุดทวงแชมป์อาเซียนนะครับติดตามกับคุณไพฑูรย์ครับ

0: ดีครับกีฬาค่ำนี้ครับเป็นเรื่องวันที่ฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งจะเปิดฉากในอีก10วันข้างหน้าครับทางด้านของยศกรบุรพันธ์บุรพาครับเชื่อมั่นว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อพาทีมชาติไทยทวงแชมป์กลับมาให้ได้แม้ว่าจะไร้แข้งตัวหลักก็ตามครับถ้านักเตะดาวรุ่งนำทีมโดยชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอุเซมาเทียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะเดินทางเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังได้รับโอกาสสำคัญจากโค้ชแอนโทนีฮัสซันในการเรียกตัวลุยศึกฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ครับทำให้ทีมชุดนี้ไม่มีแข้งแกนหลักจึงเป็นโอกาสดีของบรรดาดาวรุ่งจากทีมชุดยู23ที่จะได้พิสูจน์ฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีนานาชาติเพื่อต่อยอดครับสู่การแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติชุดยู23ก็เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้นะครับโดยเฉพาะในรายของยศกรบุรพาที่เป็นกองหน้าความหวังของทีมชุดยู23และทีมชาติชุดใหญ่ยอมรับว่าตัวเขาเองครับต้องการพาทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีที่สุดและทวงแชมป์กลับมาให้ได้ครับ
1: ก็กดดันนะเพราะว่าก็เหมือนเด็กใหม่ครับก็จะเรียนรู้กับโค้ชแล้วก็พี่ๆครับแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับ
2: เป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีครับก็อยากเรียนรู้กับโค้ชให้ได้มากที่สุดครับเพื่อยกระดับตัวเองไปด้วยครับก็เป็นการแข่งขันที่ดีครับแล้วเราอาจจะได้เรียนรู้กับพี่ๆด้วยครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองครับครับก็อยากจะทำผลงานตัวเองแล้วก็ของทีมแบบให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากได้แชมป์ครับ
3: ก็ได้บอกกันบ้างว่าให้ช่วยในทีมแล้วก็น้องๆด้วยอะไรที่มีปรึกษาหรืออะไรในทีมอะไรเงี้ยให้เราก็นำน้องๆหรือว่าเป็นช่วยในเรื่องในภายในทีมความสัมพันธ์อะไรเงี้ยให้มันแบบไปด้วยกันเป็นก้อนกลุ่มเพราะทัวร์นาเมนต์มันเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องเนี้ยครับ
2: ครับยังไงบ้างครับพี
3: ่ก็จะกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับครับผม
0: ขณะที่โค้ชฮัสซันยอมรับว่าเข้าใจถึงสถานการณ์ของทีมที่ชุดผสมครับจากปัญหาเรื่องการเลือกตัวผู้เล่นซึ่งเป้าหมายของทีมคือการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและต้องการเห็นดาวรุ่งหลายคนได้ใช้เวทีนี้พิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตส่วนตัวเต็งในการคว้าแชมป์อาเซียนครับครั้งนี้ครับโค้ชฮัสซันยกให้กับเวียดนามแชมป์เก่าเป็นทีมที่มีความพร้อมมากที่สุดสำหรับอาเซียนครับครับไทยมีชื่ออยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาโดยจะประเดิมสนามนัดแรกครับพบกับทีมชาติลาววันที่25กรกฎาคมนี้ซึ่งแชมป์ผลล่าสุดของไทยครับต้องย้อนกลับไปในปี2022ในยุคที่มีโค้ชมาโน่โพกิ้งคุมทีมครับไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลโลกกันบ้างครับซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นเกมรอบรองชนะเลิศคู่แรกระหว่างฝรั่งเศสครับที่จะได้โอกาสแก้มือหลังโดนสเปนเคลียร์ตกรอบตัดเชือกใน2ทัวร์นาเมนต์หลังสุดซึ่งหากพวกเขาทำได้ครับจะผ่านเข้าชิงฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันครับฟุตบอลโลก2026กลับมาเตะกันอีกครั้งคืนนี้ครับเวลา20:00เริ่มที่เกมรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับฝรั่งเศสพบกับสเปนโดยนัดนี้ทัพตราไก่รองแชมป์เก่าจะได้โอเลเลียงชูอาเมนีหายเจ็บกลับมาช่วยแดนกลางหลังต้องพลาดลงสนาม

0: 2นัดหลังสุดด้านดิดิเย่เดชองครับเชื่อว่าเกมกับสเปนจะวัดกันที่การครอบครองบอลในแดนกลางแม้ฝรั่งเศสจะพลาดท่าแพ้สเปนตกรอบตัดเชือกมา2ทัวร์นาเมนต์ติดกันครับทั้งในฟุตบอลยูโรและยูฟ่าเนชั่นลีกแต่เชื่อว่าจากผลงานและประสบการณ์ของลูกทีมในเวลานี้จะแก้มือเอาชนะสเปนได้สำหรับฝรั่งเศสครับที่ตอนนี้มีลุ้นเข้าชิงบอลโลก3สมัยติดนำทีมโดยแนวรุกตัวเอระดับพักการครับซึ่งมีทั้งคีเลนเอ็มบัปเป้และอุสมานเดเบเล่ที่ตอนนี้ยิงรวมกันไปแล้วกว่า13ประตูนอกจากนี้ครับจะมีตัวขับเคลื่อนแดนกลางครับอย่างไมเคิลโอลิเซ่และเดซิเร่ดูเอรวมไปถึงมีแบทลี่บาโคล่าเป็นตัวสอดแทรกส่วนสเปนครับตอนนี้เป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดเพิ่งจะเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมกระทิงดุเผยว่าทั้งสเปนและฝรั่งเศสต่างก็เต็มไปด้วยผู้เล่นคุณภาพทำให้เกมนัดนี้ครับไม่ต่างอะไรกับเกมนัดชิงซึ่งความผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นเสียประตูดังนั้นได้กำชับลูกทีมให้เล่นด้วยความระมัดระวังและคุมเกมเอาไว้ให้ได้ขณะที่ลามินยามาลครับดาวเด่นของสเปนเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ19ปีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเขาเองไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆในการเจอกับฝรั่งเศสเพราะสเปนในเวลานี้ครับลงสนามในฐานะทีมแชมป์ของยุโรปซึ่งจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่นี้ครับด้านผู้บรรยายกีฬาฟุตบอลอย่างคุณบีแหลมสิงห์มองว่าทั้งสองทีมมีดีพอๆกันครับแต่ด้วยองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเชื่อว่าฝรั่งเศสครับน่าจะได้เป็นฝ่ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในที่สุดครับ
1: สวัสดีแฟนๆทางไทย PBS นะครับฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนวันนี้น่าสนใจมากนะครับในคู่ของฝรั่งเศสกับสเปนนะครับทั้งสองทีมมีดีอยู่แล้วครับหลุดเข้ามาตรงนี้แต่ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยจับตามองในจุดที่แข็งแกร่งที่สุดของสเปนนั่นคือลามินยามาลเขาจะดวลกับจุดที่เปราะบางที่สุดเนี่ยฮะของฝรั่งเศสอย่างทางซ้ายก็คือลูกาดีนะครับนี่คือคู่ปะทะที่น่าดูมากในค่ำคืนวันนี้รวมไปถึงคู่ตรงกลางที่จะต้องชนกันตรงๆครับว่าสเปนนั้นจะเอาใครมาปิดกับอาเดียงราบิโอซึ่งจะเป็นตัวที่เคลื่อนบังหมุดต่างๆทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาซึ่งเขาเป็นคนที่ปะผุเกมตรงกลางให้กับฝรั่งเศสได้เนียนเนียบมากนะครับถ้าคู่นี้มองตรงๆเนี่ยมีสิทธิ์ได้ดูกันยาวเพราะว่าแข็งแกร่งแล้วดีทั้งคู่แต่ถ้าเลือกเข้าชิงผมเลือกฝรั่งเศสครับ
0: สำหรับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมด38ครั้งสเปนชนะ18เสมอ7และฝรั่งเศสชนะ13ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลโลกครับไม่น่าเชื่อว่า2ทีมเพิ่งเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะมาได้3-1ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2006ขณะที่ผลงานการพบกัน5ครั้งหลังสุดครับของทั้ง2ทีมสเปนทำได้เหนือกว่าชนะมา3ครั้งครับทั้งในเกมรอบรองในชั้นลีกปี2025รอบรองฟุตบอลยูโร2024รวมไปถึงเกมกระชับมิตรปี2017ขณะที่ฝรั่งเศสชนะมา2ครั้งครับในเกมนัดชิงยูฟ่าเนชั่นลีกปี2021รวมไปถึงเกมกระชับมิตรในปี2014ครับก็ในฟุตบอลโลก22ครั้งที่ผ่านมาครับมีเพียงแค่2ชาติเท่านั้นที่ได้เข้าชิงบอลโลก3สมัยก็คือเยอรมันตะวันตกและบราซิลขณะที่ล่าสุดครับงานแฟนปาร์คนัดชิงชนะเลิศยืนยันแล้วนะครับมีการย้ายสถานที่จากเดิมที่จะจัดที่ลานคนเมืองย้ายมาจัดที่สวนรถไฟครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ครับ
3: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเวลา 17:13 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราช

ำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงแล้วเสร็จส่งพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวังศิลาฤกษ์ส่งพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์และทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. 2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเหนือที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์โดยระหว่างทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีราษฎรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีตลอดเส้นทาง

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569
1: ประธานนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไตรยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและ

0: การท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันและนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดการประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในช่วงวันครบรอบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดนิทรรศการดำเนินงานผลการในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 10:40 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งทิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมส่ว

0: าภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลตลอดจนประโคมย่ำยำกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจุฬารัตน์รังสฤษวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่าง
1: ๆประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยนายเกษมวัฒนชัยนายพลากรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยจิตติศาสตร์เข้าร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันโลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกา
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์และคณะเพื่อนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารจากนายนายฤทธิ์จำเลประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 12.55 ตันซึ่งจะนำข้าวสารไปมอบให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจากพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีและคณะเพื่อนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวัง

ฟังนายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางเวลา 17:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนถือเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยแรงแห่งบุญกุศลขณะเดียวกันมีความสำคัญต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าม
1: ูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ศรีจุ้ยจ้ายบ้านเลขที่68หมู่11อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายโดยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากโดรนพลีชีพบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤตภาสลีเพ็ญหน้าบ้านเลขที่189/8หมู่2อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยพลทหารกฤตภาสสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3บาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทดวนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาและครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนบ้านเลขที่131หมู่13อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในพลทหารวสันต์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่สำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเดินทางไปยังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ

0: 2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชานี้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงซึ่งจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้ส่งให้ความสำคัญและสนับสนุนมวยไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวประจำชาติและสร้างแรงบันดาลใจในด้านกีฬาให้แก่เยาวชนไทยและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโดยมีเด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน7คนเข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2569โดยมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลักสูตรเข้าไปสนับสนุนความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิหลักการฝึกซ้อมกีฬามวยไทยเทคนิคการรุกการรับการป้องกันการเคลื่อนไหวชั้นเชิงการชกการฝึกกับอุปกรณ์รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคในการแข่งขันการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพทางร่างกายโภชนาการการฟื้นฟูร่างกายและจิตวิทยาการกีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมประจำชาติรวมถึงเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านมวยไทยอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการสืบสานอนุรักษ์และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากลและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการด้านกีฬาและศิลปะการต่อสู้
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังเวลา10นาฬิกากองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทวินเอเนอร์จีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดซับเยราจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกและวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกจำกัดบริษัทไอกะวินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงและวัดป่าทอนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 กรุ๊ป

0: หาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามและวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังและวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยี่ยมประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Packสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์และที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเอสเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทรงนำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนกรมเมืองสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569

0: คม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับโดยเฉพาะท่าทีของทรัมป์และสหรัฐที่ประกาศจะเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะ
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสรรค์สังคมปัญญา
4: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝาย

0: ื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพระสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
1: Relaxing night music 101.5 FM
2: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เชื่อมโยงทุกมิติ

0: ติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่เป็นความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต30รายเหลือ2รายยังไม่ทราบว่าเป็นใครกำลังติดตามญาติอยู่นะคะแต่นอกจากนี้ค่ะมีรายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีหรือครม.เป็นมติครม.ที่น่าสนใจทั้งเรื่องการยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศต่างๆ90กว่าประเทศที่ให้พำนักอยู่ไม่เกิน60วันนะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรเพิ่มสิทธิให้ประเทศใดหรือยกเว้นสิทธิซ้ำซ้อนให้แก่ประเทศใดเดี๋ยวจะได้ติดตามค่ะนอกจากนี้ยังมีมติครม.ที่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตแรงงานต่างชาติด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเป็น3สัญชาติมีลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังผลิตถึง 770,000 คนจะต้องมีการต่อสัญญานะครับนอกจากนั้นมีประเด็นทางด้านการศึกษาครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลก2027พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยนะครับส่วนทางด้านต่างประเทศจีนประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือพายุฝนถล่มมณฑลเหลียวหนิงนะครับส่วนสหประชาชาติก็พูดถึงประเด็นที่ผู้หญิงและเด็กหญิงอัฟกัน10,700,000คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปี2569เนี่ยครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยนะครับแล้ววันนี้เป็นวันพุธครับมีคำถามและมีรางวัลรออยู่ครับ
2: ค่ะวันนี้ติดตามเรื่องราวของการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้การประกอบกิจการสถานบริการสถานบันเทิงมีความปลอดภัยนะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศที่เป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ15กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
3: 15กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2538ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริในครั้งนั้นครับให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก1แห่งเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าเป็นที่มาของการก่อสร้างสะพานพระราม8เพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อส่วนสุดท้ายของโครงข่ายจัตุรทิศตะวันตกตะวันออกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสะพานพระราม8นะครับเป็นการช่วยเชื่อมการเดินทางระหว่างทั้ง2ฝั่งให้สะดวกยิ่งขึ้นระบายรถจากสะพานพระปิ่นเกล้า 30% และบนสะพานกรุงธนอีก 20% และยังสามารถลดมลพิษทางอากาศบริเวณในเมืองโดยเริ่มเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2545เวลา 7:00 น.ครับก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9จะทรงประกอบพิธีเปิดสะพานพระราม8อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายนปีเดียวกันครับ
2: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันเลยนะคะเรื่องการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนะเป็นมติครม.อนุมัติให้ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างชาติ3สัญชาติมีความชัดเจนอย่างไรคะ
3: เมื่อวานนี้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการต่อใบอนุญาตนะครับซึ่งการต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างชาติสัญชาติลาวเมียน

0: มาและเวียดนามครับเป็นการเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องรองรับความต้องการกำลังแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีการสานต่อมาตรการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามซึ่งมาตรการเดิมจะครบกำหนดในวันที่11ธันวาคม2569นี้ครับซึ่งก็ยังมีแรงงานต่างชาติจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่มีมาตรการรองรับอาจจะส่งผลให้แรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายกระทบกับการบริหารจัดการแรงงานของภาครัฐรวมถึงการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่และทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับซึ่งข้อมูลในวันที่30มิถุนายนนี้ครับมีแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายใต้มาตรการนี้รวมประมาณ 770,000 คนการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในครั้งนี้จึงช่วยให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างชาติและช่วยรักษาความต่อเนื่องของกำลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจได้นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบคือ 1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและ 2. ร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างชาติทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อให้การดำเนินการมาตรการนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติครับซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็มีการมอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการในจ้างแรงงานต่างชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการอย่างทั่วถึงครับอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติของประเทศด้วยครับ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ไปที่เรื่องการทบทวนฟรีวีซ่ามาตรการยกเว้นการตรวจลงตราที่สร้างปัญหาหรือเป็นช่องโหว่ให้มีการใช้โดยผิดวัตถุประสงค์มาทำกฎหมายมาประกอบธุรกิจมีนอมินีคนไทยในประเทศและมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมสร้างปัญหานะคะล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมเพื่อให้การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเข้ามาทำงานแล้วเข้ามาประกอบธุรกิจในระยะสั้นนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่เป็นการเปิดช่องให้แก่ผู้ที่มาใช้ผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ละเมิดกฎหมายในบ้านเรานะคะโดยสาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้นะคะเรื่องนี้ก็คือการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราโดยเป็นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวการทำงานหรือการติดต่อที่เป็นการติดต่อระยะสั้นและให้พำนักอยู่ในประเทศไทยของเดิมนะคะไม่เกิน60วันสำหรับประเทศและดินแดนทั้งหมด93ประเทศและดินแดนนี้นะคะเนื่องจากระยะเวลาพำนักที่ยาวเกินไปไม่สอดคล้องกับความจำเป็นอาจใช้ในทางที่ไปละเมิดกฎหมายหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่านะคะและสร้างปัญหาให้กับด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นจึงได้ดำเนินการตามขั้นตอนมีข้อเสนอมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักเศรษฐกิจแล้วก็หลักต่างตอบแทนด้วยค่ะที่เป็นหลักการในการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะสำหรับมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศและดินแดนนะคะได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและทำงานได้ไม่เกิน30วันค่ะสำหรับ59ประเทศนะคะไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิให้6ประเทศนะคะได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมัลดีฟส์นะคะส่งผลใ

0: ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศค่ะได้รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจาเพื่อขอยกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยแล้วก็การจัดการที่เป็นความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนี่จะเป็นผลดีนะคะที่เพิ่มสิทธิให้กับ6ประเทศนะคะให้ครบ27ประเทศของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU แล้วก็มาตรการใหม่ก็คือสิทธิประโยชน์กำหนดให้59ประเทศให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราให้พำนักเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยวได้ในประเทศไทยไม่เกิน30วันนี่คือมาตรการใหม่นะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าในส่วนที่เป็นสิทธิพำนักไม่เกิน15วันก็กำหนดให้กับประเทศที่เป็นประเทศที่กำหนดให้แก่มอริเชียสและเซเซลส์นะคะได้รับสิทธิดังกล่าวไม่เกิน15วันค่ะสำหรับการท่องเที่ยวและการพำนักที่กำหนดไว้นะคะก่อนนำมาทบทวนอีกครั้งในระยะต่อไปสำหรับมาตรการทั้งหมดนะคะโดยพิจารณากำหนดมาตรการใหม่เหล่านี้นะคะดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูจากค่าใช้จ่ายต่อคนที่มีระดับสูงนะคะเราก็เพิ่มให้กับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายระดับสูงรวมถึงบทบาทสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียค่ะอินเดียที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำมาค้าขายการลงทุนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะอินเดียก็ได้เพิ่มเข้ามาโดยได้มีการยกเว้นวีซ่าอื่นๆของอินเดียที่มีระยะเวลาพำนักที่มันซ้ำซ้อนกันนะคะก็ได้สิทธินี้ไปแล้วก็เป็นการใช้หลัก1ประเทศ1สิทธินะคะอินเดียมาอยู่ไทยเนี่ยเฉลี่ย 7-17 วันนะคะก็อยู่ให้สิทธิไม่เกิน30วันเหมือนประเทศอื่นๆที่เพิ่มเข้าไป6ประเทศบวก59ประเทศนะคะต่อการเดินทางมา1ครั้งนะคะที่กี่วันนี่คือต่อการเดินทางมา1ครั้งส่วนการตรวจลงตราณช่องทางของสถานที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือ Visa on Arrival นั่นเองนะคะก็กำหนดให้สิทธิแก่3ประเทศด้วยกันค่ะที่มีสิทธิ Visa on Arrival ก็คืออาเซอร์ไบจานนะคะเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะโดยยกเลิกสิทธิอื่นๆที่มันสอดคล้องที่มันซ้ำซ้อนการวีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเนี่ยค่ะที่ถูกยกเลิกไปก็เหลือสิทธิเดียวที่ได้รับก่อนหน้านี้ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าภายหลังการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศต่างๆและดินแดนต่างๆได้รับสิทธิดังกล่าวแล้วนะคะก็จะมีประเทศที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมมา59บวก6ก็เป็น65ประเทศนะคะไม่เกิน30วันนะคะ65ประเทศและดินแดนโดยร่างประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับนี้นะคะจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด15วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้สิทธิการตรวจลงตราที่ได้รับการยกเว้นแบบเดิมก็ให้ท่องเที่ยวและพำนักอยู่ได้ตามกำหนดการเดิมจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วหน่วยงานด้านความมั่นคงเองก็จะเพิ่มมาตรการในการตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองอย่างเข้มข้นและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติอย่างไรมีความเสี่ยงต่อการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างไรโดยคำนึงถึงด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นเหตุผลสำคัญในการทบทวนมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราครั้งนี้ของคณะรัฐมนตรีค่ะเอาละค่ะวันนี้วันพุธมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบของรางวัลอะไรมาให้คะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่า We Did That ประวัติศาสตร์แปลกๆหนังสือนี้รวบรวมบทความที่รวมเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์แปลกๆมาถ่ายทอดไว้อย่างน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราเขียนโดยโซฟีสเตอร์ลิงนะครับแปลโดยอริตาพงษ์ธรานนท์นะครับ We Did That ประวัติศาสตร์แปลกๆ1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับประเทศ59ประเทศและเพิ่มอีก6ประเทศนั้นไม่ได้ถามว่ารวมกันเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่า

0: ให้พำนักอยู่ได้ในประเทศไทยตามกฎกระทรวงตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย5ฉบับใหม่นี้นะคะให้พำนักอยู่ในประเทศไทยในสำหรับ65ประเทศนั้นเนี่ยไม่เกินกี่วันมาตรการใหม่นะคะไม่เกินกี่วันพิมพ์จำนวนวันสูงสุดเข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบเอายอดสูงสุดของมาตรการนี้65ประเทศที่ใช้บังคับ59บวก6นี่นะคะจำนวนประเทศและดินแดนนี้นะคะพำนักและท่องเที่ยวทำงานได้ไม่เกินกี่วันสำหรับมาตรการใหม่ไปต่อที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการอนุญาตร่างกฎกระทรวงอีกฉบับหนึ่งสูตรคำนวณแคร์เป็นอย่างไรคะ
1: ครับเรื่องสูตรคำนวณแคร์เนี่ยครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอครับเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการคำนวณการสังคมให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพปัจจุบันคำนวณเงินบำนาญจากค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งทำให้ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนที่ค่าจ้างลดลงในช่วงท้ายของการทำงานครับหรือผู้ที่เปลี่ยนไปสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39กระทรวงแรงงานจึงได้มีการเสนอปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญสูตรCARE ครับหรือ Career Average Revenue Earnings นะครับโดยนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนในแต่ละเดือนมาปรับมูลค่าให้เป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนแล้วจึงนำมาเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่นำส่งเงินสมทบเพื่อให้เงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบตลอดอายุการทำงานได้อย่างเป็นธรรมยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนแล้วจะไม่ได้รับเงินบำนาญลดลงและผู้ที่จะเกิดสิทธิรับเงินบำนาญภายใน5ปีแรกนับจากกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้หากคำนวณแล้วสูตรเดิมได้มากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะมีมาตรการชดเชยส่วนต่างให้เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่มครับเรื่องนี้กฎกระทรวงก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนเกษียณและสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ได้มีการเสนอจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเสนอให้กระทรวงแรงงานจัดทำแผนรองรับด้านสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของรัฐต่อไปครับ
0: ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรื่องเกี่ยวกับการความพยายามในการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคอนเทนต์ของโลกของเอเชียก่อนศูนย์กลางคอนเทนต์ของเอเชียด้วยวิธีการและนโยบายอย่างไรบ้างคะ
1: เป็นศูนย์กลางของเอเชียเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับซึ่งเมื่อวานนี้ดร.พิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็มีผู้บริหารหลายส่วนครับมีการร่วมกันด้วยการพลิกโฉมการศึกษาเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมทางด้านการศึกษาเป็นพลิกโฉมการศึกษาบวก4หรือ Transforming Education Summit Plus 4นะครับหรือ TES Plus 4และการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับและสถาบันชั้นนำของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระดับนานาชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทยเป็นอย่างดีทีเดียวครับอีกทั้งในปี2570ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก2027 Global Education Meeting นะครับหรือ GEMJEM นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลยูเนสโกและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานนี้ผลักดันการศึกษาที่เท่าเทียมพร้อมกับยกนโยบายชูนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนมีความเสมอภาคครับนอกจากนี้ยังเตรียมบุคลากรโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้รองรับผู้แทนมากกว่า100ประเทศ

ควบคู่กับการนำเสนออัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับสะท้อนศักยภาพของประเทศในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครับซึ่งมีการเตรียมความพร้อมก็คืออาศัยการขับเคลื่อนตามนโยบาย All for Education

0: ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2569ด้วยครับเป็นการมุ่งพัฒนา3ด้านสำคัญคือด้านหลักสูตรยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านครูและบุคลากรอันนี้ก็พัฒนาศักยภาพครูรุ่นใหม่และก็ผู้บริหารทางการศึกษาและอีกด้านนึงครับด้านเครือข่ายความร่วมมือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับวางแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตโดยยกระดับภาษาเกาหลีให้เป็นทักษะสำคัญด้านการสื่อสารการศึกษาต่อและก็การประกอบอาชีพพร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นการสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้วยครับตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนวัตกรรมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของคดีที่เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ซึ่งเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.นะคะได้รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตครอบครัวที่เกี่ยวข้องนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวดังกล่าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมต่อเช้ามืดวันที่13กรกฎาคมนะคะโดยตอนนี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็พร้อมเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าออกมาให้ทุกท่านคนได้ทราบนะคะโดยมีพลตำรวจโทไตรรงค์แถลงข่าวร่วมกับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชานะคะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาก็ได้รายงานความคืบหน้าค่ะว่าล่าสุดนะคะทางสถาบันนิติเวชวิทยารับร่างผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดแล้ว30รายด้วยกันค่ะยืนยันบุคคลนะคะยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว28รายนะคะญาติรับศพไปแล้วรับร่างไปแล้ว23รายค่ะแต่ยังมีอีก2ร่างนะคะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการประสานกับญาติเพื่อที่จะให้มายืนยันพิสูจน์แล้วก็รับร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไปนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะและผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะส่วนกระบวนการในการตรวจพิสูจน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้แก่หน่วยงานทั้งหลายโดยเฉพาะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำตามหลักการนะคะโดยเน้นหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างเช่นการเข้าไปดูว่ามีการปรับปรุงอาคารสถานที่หรือไม่ระบบไฟฟ้าข้างในเป็นอย่างไรก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะการทำงานภายในของบุคคลต่างๆเป็นอย่างไรการจัดโต๊ะเก้าอี้ในร้านเหล่านี้ทำอย่างไรมีกี่ที่แออัดยัดเยียดหรือไม่อย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้นมีกีดขวางในเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเปล่าในช่องทางที่จะเป็นทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟมีป้ายที่ส่องสว่างในเวลามืดๆหรือป้ายไปทางฉุกเฉินเห็นชัดเจนหรือไม่นะคะซึ่งตำรวจก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะต้องพยายามตรวจพิสูจน์แล้วก็หาสาเหตุถ้ามีความคืบหน้าก็จะได้รายงานความคืบหน้าในการสอบปากคำแล้วก็ตรวจพยานหลักฐานโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็การให้ปากคำของพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ย้ำว่าคดีนี้นะคะจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและรอบคอบค่ะแล้วก็ใช้ผลการสอบปากคำทั้งหมดมาตรวจสอบนะคะมาออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ติดตามความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลมาให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุดรวมถึงการกู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุด้วยจะได้มาประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลานี้ค่ะรวมถึงประเด็นที่มีการพบชายที่แต่งกายคล้ายทหารมีข้อสังเกตว่าบางวันก็คล้ายตำรวจด้วยนะคะแล้วให้สัมภาษณ์ด้วยที่พูดถึงทางเข้าทางออกพูดถึงประตูแสดงความเห็นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยแล้วเดินตามนายกรัฐมนตรีที่มาตรวจมาลงพื้นที่ด้วยตำรวจตัวจริงบอกว่า ขอตรวจ

0: สอบหน่อยว่าเขาเป็นใครถ้าเป็นการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและให้ข้อมูลเท็จเนี่ยก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นประกอบกันไปในเหตุการณ์นี้นะคะเอาละค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อเลยค่ะ
1: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติครับหรือ OCHA OCHA นะครับประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยครับว่าผู้หญิงและเด็กหญิงในอัฟกานิสถานมากกว่า10ล้าน7แสนคนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปี2569ข้อมูลจากโอชาระบุว่าผู้หญิงและเด็กหญิงยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากวิกฤตด้านมนุษยธรรมของประเทศท่ามกลางความต้องการความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นทางด้านสาธารณสุขการคุ้มครองและบริการพื้นฐานที่จำเป็นโดยการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขหญิงประกอบกับเงินสนับสนุนที่ลดลงและข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขกำลังสร้างแรงกดดันต่อระบบบริการนะครับซึ่งโอชาเตือนว่าปัญหานี้เพิ่มความกังวลว่าอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกเกิดอาจสูงขึ้นพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความต้องการด้านสาธารณสุขและมนุษยธรรมของประเทศต่อไปด้วยนะครับมีข่าวจากจีนครับคณะกรรมการป้องกันลดและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองฉุกเฉินระดับ4สำหรับมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้ครับหลังจากพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบจากพายุฝนและน้ำท่วมอย่างหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีคณะกรรมการระบุว่าได้มีการจัดส่งทีมงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาและดูแลความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าระบบการตอบสนองต่อภัยพิบัติฉุกเฉินของจีนมีทั้งหมด4ระดับโดยระดับที่1ถือเป็นระดับที่มีความรุนแรงและวิกฤตที่สุดครับสถานีอุตุนิยมวิทยาประจำมณฑลเหลียวหนิงคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมาไปจนถึงวันต่อไปนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้หรือวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับและอาจจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเป็นพิเศษในบางพื้นที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนในมณฑลไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วมากกว่า 260,000 คนณเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ครับมีข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยนักวิจัยญี่ปุ่นเชื่อมโยงภาวะลองโควิดกับไวรัสอีกชนิดนะครับนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีการเปิดเผยผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าอาการหลงเหลือจากโควิด-19 รวมถึงอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบประมาณร้อยละ6มีอาการเรื้อรังเช่นอ่อนเพลียซึมเศร้าและผมร่วงกลไกที่อยู่เบื้องหลังอาการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทีมวิจัยก็มีการรวมถึงนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกะได้วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่า150คนที่เข้ารับการรักษาต่างๆนะครับนักวิจัยค้นพบโปรตีนที่เรียกว่า SITH1 หรือ SIT1 นะครับในเลือดของผู้ป่วยประมาณร้อยละ70โปรตีนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อไวรัสเริ่มระยะสงบในร่างกายได้รับการกระตุ้นเมื่อทีมวิจัยเพิ่มระดับ SIT1 ในหนูทดลองหนูเหล่านั้นมีการทำงานของสมองที่ลดลงเนื่องจากภาวะขาดสารสื่อประสาทส่งผลให้เกิดอาการต่างๆเช่นความเหนื่อยล้าและภาวะซึมเศร้าทีมวิจัยสรุปว่าอาการลองโควิดจะปรากฏขึ้นเมื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาไปกระตุ้นไวรัสเริ่มระยะสงบซึ่งนำไปสู่การสร้างโปรตีนซิดวันในร่างกายโอกาเนาโอมิอาจารย์มหาวิทยาลัยโตเกียวจิเกะบอกว่าผลการค้นพบเหล่านี้เปิดโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาที่แก้สาเหตุของโรคโดยตรงได้ครับ
0: นั่นเป็นผลการวิจัยที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ยังไม่มาดิฉันรายงานตัวเลขก่อนก็แล้วกันค่ะตอนนี้ช่วงรอพยากรณ์อากาศมีดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,626.03 จุดนะคะลดลง 1.87 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.73 บาทนะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,650 บาทขายออกบาทละ 63,850 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,308

0: 83.40 บาทและขายออกบาทละ 64,650 บาทค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพร้อมแล้วนะคะวันนี้เป็นคุณเอกอนงเคียนทองค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน
0: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะจะมีทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
0: ค่ะเป็นอิทธิพลของอะไรบ้างที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ต่างๆเวลานี้คะ
1: ค่ะตอนนี้ยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ใช่ด้านรับมรสุมแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ
0: อ๋อมีสองส่วนเข้ามามีอิทธิพลทำให้มีฝนในประเทศไทยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
1: วันนี้โอกาสฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่เน้นในช่วงบ่ายค่ำค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมการสำหรับการเดินทางและการใช้ชีวิตวันนี้นะคะขอบคุณคุณเอกอนงสำหรับข้อมูลวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกเลยค่ะ
2: ฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะครับสเปนก็งัดฟอร์มแกร่งครับปราบฝรั่งเศสไป2-0ครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่ปี2010โดยไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินานะครับไปเจอกันวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ส่วนทีมฝรั่งเศสครับทีมชาติฝรั่งเศสก็ไปชิงอันดับ3ปลอบใจในวันที่18กรกฎาคมนี้ครับยิง2ลูกก็คือลูกแรกยิงเป็นลูกโทษนะครับที่จุดโทษนาทีที่22และนาทีที่58ครับเป็น2ประตูนะครับส่วนอังกฤษตอนนี้โทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในการเลือกผู้เล่นสำหรับเกมที่อังกฤษจะพบกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับเวลา2ตามเวลาก็คือเช้าวันพรุ่งนี้นั่นเองครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันรายการ Japan Open 2026 EQ พนิชพลธีรรัตน์สกุลฟอร์มสุดยอดครับพลิกล็อกโค่นโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมรวดล้างตาได้สำเร็จพร้อมกับตบเท้าเข้ารอบ2ศึก Japan Open 2026ในขณะที่ศึกสายเลือดคู่ผสมบาสเฟมก็ยังเก๋าครับคุมเชิงชนะเอ็มมุกผ่านเข้ารอบไปตามคาดนะครับส่วนแบดมินตันหญิงนะครับเมรัชนกอินทนนท์เมื่อวานนี้สู้สุดใจก่อนโดยทีเด็ดของซิมหยูจินจากเกาหลีใต้ปาดหน้าเคไคเคมนะครับพ่ายไป0-2เกมเช่นเดียวกับคู่ผสมใต้แดงโอมูปอปอและก็หญิงคู่ดาวรุ่งแพทกัจจังนะครับที่ดวลกันถึง3เกมก่อนแพ้คู่จีนยุติเส้นทางเพียงแค่นั้นครับ
0: ค่ะก็เป็นผลการแข่งขันกีฬาจริงๆคู่ของอิคิวกับโจนาธานคริสตี้นั้นเป็นคู่ที่เคยเจอกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟอร์มของ EQ เองสุดยอดนะคะปราบมือลำดับต้นๆของโลกมาแล้วมากมายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้า EQ จะปราบใครอีกน่าจะไม่ใช่การพลิกล็อกแล้วนี่คือฟอร์มที่แท้จริงที่น่าจะเป็นความหวังมาทดแทนวิวหรือมาคู่กับวิวช่วยวิวกันละกันนะคะในประเทศชายเดียวที่เรามีขึ้นมาทดแทนกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็เป็นการแข่งกีฬาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้ก็รอผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกอีกครู่นึงพรุ่งนี้เช้าถูกไหมคะอีกคู่พรุ่งนี้เช้า
2: ครับเป็นคืนนี้ก็เป็นเช้าของพรุ่งนี้พอดีครับตีสองครับ
0: ค่ะก็จะไม่หลับไม่นอนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะวางแผนกันวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และเราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามเรื่องราวของการวิเคราะห์เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตอาคารสถานบริการหรือสถานบันเทิงแม้ว่าจะไม่จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงควรจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้อย่างไรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: กว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมอง

0: อักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวความคืบหน้าในการร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและบทเรียนที่เกิดขึ้นที่ได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงนะคะช่วงนี้ก็มีเหตุจริงๆมีเหตุพลุระเบิดพลุไฟระเบิดอยู่ที่เพชรบุรีด้วยในบ้านหรือที่ทำงานที่เป็นการประกอบขออนุญาตถูกต้องแต่ว่าก็เกิดปัญหาทำให้บ้านโดยรอบเป็น10หลังเลยค่ะพังเสียหายนะคะโชคดีเจ้าของได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ2คนไม่ได้ทำให้สร้างปัญหากับชีวิตของผู้อื่นมีแต่ทรัพย์สินของผู้อื่นที่เสียหายตามไปด้วยอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เพชรบุรีค่ะแต่ที่ลาดพร้าวเขตจตุจักรในราคาที่เราจะต้องเดินหน้าติดตามเพื่อถอดบทเรียนและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อมรสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับผมอมรครับ
4: ค่ะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่ประกอบกิจการเป็นร้านอาหารมีดนตรีแล้วก็มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงที่อยู่นอกโซนหรือการจัดเขตตั้งสถานบริการได้ตามถูกต้องตามกฎหมายที่มีสีลม RCA ทองหล่อนี่นะคะแต่นี่อยู่นอกโซนนอกเขตที่ว่านี้จัดตั้งเป็นลักษณะคล้ายสถานบริการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าอาจารย์ลงพื้นที่ด้วยนะคะอาจารย์มีข้อเท็จจริงจากพื้นที่ที่น่าสนใจเบื้องต้นที่อาจารย์พบอย่างไรบ้างคะอาจารย์ขา
5: คือผมเข้าไปดูในพื้นที่นะแต่ว่าต้องเรียนว่าเผอิญวันที่เข้าไปเนี่ยพิสูจน์หลักฐานไม่ได้รวบลงด้วยเราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ว่ามีทีมงานที่เข้าไปดูในวันหลังนะฮะแล้วเขาก็ส่งรูปภาพรายละเอียดมาให้ผมดูข้างในนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็โดยสรุป

0: ก็ขอใช้พูดเป็นสองส่วนนะฮะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยว่าจุดตั้งต้นของการเกิดไฟไหม้เนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของทางพิสูจน์หลักฐาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่ว่าในทางวิศวกรรมเนี่ยเราสนใจว่าหนึ่งเหตุการณ์เนี้ยไฟลุกลามเร็วมากเร็วมากเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ภายใน3-4 นาทีนะฮะอันเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแล้วก็สองก็คือว่าทำไมมันถึงมีคนเสียชีวิตจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: ครับแล้วข้อ3ก็คือว่าเข้าไปดูสภาพในพื้นที่เนี่ยจากภาพที่ส่งมาเนี่ยพวกโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผุสลายแต่อย่างใดมันก็เลย
1: ไม่มีไฟไหม้กับโต๊ะเก้าอี
0: ้
1: ค่ะค่ะ
0: ครับอันเนี้ยฮะมันก็เลยกลายมาเป็นจุดที่ในทางวิศวกรรมเราเนี่ยสนใจแล้วก็ประการที่4ก็คือว่าเหตุการณ์โรงเรียนนาราท้าวเนี่ยมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างอย่างไรกับเหตุการณ์ซันติก้าแล้วก็เหตุการณ์เมาเทนบีทั้งในแง่ของทางด้านกฎหมายการเปิดสถานบริการการเปิดร้านอาหารหรือว่าในแง่ของหลักทางวิศวกรรมเนี่ยอันนี้ก็มีหลายๆประเด็นที่เราสนใจในประเด็นพวกนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์พูดถึงสาเหตุจริงๆสาเหตุก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขากำลังทำงานอยู่จากการเหตุเกิดที่เกิดขึ้นและเสียชีวิตไป30 รายนะและบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันยังรักษาตัวอยู่ยังสาหัสอยู่หลายคนนี่นะคะในเวลานี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์ดูลักษณะของการที่มันเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วภายใน 3-4 นาทีแล้วทุกอย่างร้อนพร้อมกันลุกพรุบขึ้นมานะคะแล้วก็ลักษณะอีกปรากฏการณ์นึงก็คือปรากฏการณ์ไฟย้อนกลับนะคะที่ออกซิเจนพุ่งเข้าไปเมื่อเปิดประตูแล้วก็ไฟก็ลามออกมาเมื่อเจอออกซิเจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันปรากฏการณ์2ปรากฏการณ์ที่เราเห็นมันบ่งบอกว่าโครงสร้างผิดปกติอย่างไรบ้างคะสำหรับสถานที่เกิดเหตุ
0: ก็อันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับถึงก็คือเรื่องของวัสดุตกแต่งนะเพราะว่ามันเป็นโรงเบียร์หรือว่าสถานประกอบการแนวเนี้ยมันก็จะมีการตกแต่งให้พื้นที่มันดูน่าสนใจนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ต้องรวมทั้งตกแต่งเพื่อที่จะให้กันไม่ให้เสียงเนี่ยหลุดรอดออกไปด้วยเพราะว่ามันเป็นการเปิดสถานบริการในเวลากลางคืนเพราะนั้นวัสดุที่เขานิยมใช้กันก็คือเป็นเขาเรียกว่าโฟมซับเสียง
1: ค่ะโฟมซับเสียง
0: ก็เป็นใช่เขาจะบุเป็นโฟมที่เอาไปบุตามผนังนะแล้วก็ตามฝ้าเพดานนะแต่ว่าโฟมพวกนี้บางทีมันก็ทำมาจากพวก PU โฟมแล้วก็ถ้าใช้แบบราคาถูกก็คือแบบที่ไม่มีสารหน่วงไฟเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ปล่อยเป็นพวกสารพิษออกมาเช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งถ้าร่างกายเราสูดเข้าไปเนี่ยทำให้เราหมดสติแล้วก็ออกซิเจนไม่สามารถที่จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ถ้าเราสูดไปถ้า3-4 นาทีเราก็เสียชีวิตได้แล้วครับแล้วก็มันคือสารพวกนี้ไอเชื้อเพลิงพวกนี้เนี่ยมันติดอยู่จำนวนมาก
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นแล้วก็ติดอยู่ข้างบนฝ้าเพดานทำให้มันเกิดการลามไฟอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นที่ว่าจุดว่าไฟแล้วก็ลุกพรึบทั้งห้องในลักษณะทางวิศวกรรมที่เราเรียกแฟลชโอเวอร์หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ยังต้องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ในทางหลักวิศวกรรมไปไฟไหม้ต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนการปรากฏการณ์ที่บอกว่าเป็นลักษณะของไฟย้อนกลับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีข้อถกเถียงเยอะนะฮะว่ามันเรียกว่าแบ็คกราฟก็คือในลักษณะที่ว่าไฟที่มันไหม้ไปเยอะแล้วออกซิเจนหมดนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มีการเปิดหรือว่ามีการเปิดหน้าต่างหรือว่ากระจกหน้าต่างแตกเนี่ยออกซิเจนไหลเข้ามาแล้วไฟดันออกไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากมันเป็นพื้นที่ปิดพื้นที่อับอากาศความร้อนด้านในเนี่ยมันสร้างแรงดันมากนะครับแล้วก็ทำให้ก๊าซไวไฟที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุเชื้อเพลิงที่เป็นพวกโฟมเหล่านี้มันถูกกักไว้ข้างในพอมันมีกระจกแตกมันก็เกิดแรงดันจากภายในเนี่ยที่ดันไอ้พวกก๊าซพวกนี้ออกไปข้างนอกทำให้เกิดเป็นลักษณะเหมือนลำไฟพุ่งออกไปก็เลยมันก็เลยมีหลายแนวคิดด้วยกันแต่ว่าผลสุดท้ายไม่ต่างกันครับก็คือนำไปสู่การเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตรวจสอบแล้วก็เราก็เห็นโครงสร้างทั้งหลายที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เหตุเกิดมาซันติก้าผับเนี่ยเราจำได้ดีในคืนวันส่งท้ายปีเก่า31 ธันวาคม2551นะคะครั้งนั้นก็เกิดเหตุขึ้นมา

0: เสียชีวิตไป67รายด้วยกันนะคะแล้วก็บาดเจ็บไป200กว่าคน200คนโดยประมาณเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนและนำมาซึ่งการออกกฎกระทรวงในการจัดการกับสถานบันเทิงที่ต้องมีลักษณะวัสดุที่มันปลอดภัยป้องกันไฟหรือป้องกันเหตุร้ายได้ลักษณะองค์ประกอบหรือโครงสร้างของสถานบันเทิงตามกฎกระทรวงฉบับที่เราเริ่มต้นมีมาหลังเกิดเหตุสันติก้าผับเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนคะอาจารย์คะ
1: คือต้องบอกว่ากฎกระทรวงสถานบันเทิงเนี่ยมันออกมาในปี55
0: ค่ะ
1: นะก็หลังจากเหตุการณ์สันติก้าผับแต่ว่ามันมีข้อบกพร่องนิดนึงก็คือกฎกระทรวงเนี่ยมันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งตามพรบสถานบันเทิง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าสถานประกอบการที่จดทะเบียนนอกโซนนิ่งเนี่ยก็เลยไม่ได้ถูกกฎกระทรวงนี้ไปบังคับใช้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะช่องโหว่หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าสถานบริการที่จดในรูปแบบอื่นก็คือร้านอาหารเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้กฎกระทรวงที่เข้มงวดตรงนี้ก็ไปใช้พรบควบคุมอาคารธรรมดาเพราะเขาถือว่าเป็นร้านอาหารแต่ว่าเวลาเขาเปิดจริงเนี่ยเขาเปิดเป็นสถานบันเทิงซึ่งมันมีลักษณะของความเสี่ยงภัยมากกว่าร้านอาหารมากครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะภายในถ้าเป็นสถานบันเทิงจริงๆต้องเป็นยังไงคะ
1: ถ้าจะให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงสถานบันเทิงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ระบบไฟฟ้าจะต้องมีการตรวจสอบนะครับอันที่2ก็คือว่าวัสดุตกแต่งจะต้องเป็นวัสดุแบบที่ไม่ติดไฟอันที่3ก็คือว่าจะมีการกำหนดจำนวนประตูทางออกขนาดความกว้างประตูทางออกลักษณะของประตูทางออกหนีไฟ
0: ค่ะ
1: นะครับที่เหมาะสมกับจำนวนคนที่เข้าใช้บริการในบางกรณีถ้ามีจำนวนคนที่เข้าใช้บริการเยอะเช่นเกิน500คนเนี่ยต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าสปริงเกอร
0: ์ค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งว่าต้องมีการจัดให้มีระบบระบายควันไฟออกนอกอาคารด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งในเคสของโรงเบียร์ที่เป็นข่าวเนี่ยจากข้อมูลที่รับมาก็คือระบบต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีนะครับ
0: ค่ะ
1: ตัวอย่างเช่นประตูที่บอกว่าเป็นประตูหนีไฟจริงๆแล้วเนี่ยประตูหนีไฟเนี่ยมันต้องมีลักษณะที่เป็นประตูเปิดออกผลักออกไปแต่ว่าประตูที่ตรวจพบในเคสของโรงเบียร์เนี่ยมันก็พบว่ามันเป็นแค่ประตูบานเลื่อนธรรมดา
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นประตูใช้ข้อออกเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันถูกล็อกหรือมันถูกอะไรนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นประตูหนีไฟหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้เลยว่ามาตรการความปลอดภัยต่างๆที่กำหนดอยู่ในกฎกระทรวงสถานบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยกับเคสของโรงเบียร์ดาราทาวน์เนี่ยนะครับ
0: อืมค่ะเพราะฉะนั้นการประกอบกิจการที่ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์เพราะเนื่องจากอยู่นอกเขตจัดการให้มีสถานบันเทิงเนี่ย3ส่วน3เขตที่เขาโซนนิ่งไว้นี่นะคะก็ไม่สามารถประกอบกิจการเป็นสถานบันเทิงได้แต่ทำได้เป็นเพียงร้านอาหารที่มีดนตรีแต่ไปมีเก้าอี้ที่นั่งเห็นบอกว่าเก้าอี้ที่นั่งนั่งชิดกันนับร้อยโต๊ะอะไรแบบนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะนั้นไหมคะคับข้างแออัดไหมคะอาจารย
1: ์แออัดมากครับเพราะว่าแล้วก็ลักษณะทางกายภาพมันเนี่ยเพดานก็เตี้ย
0: ค่ะ
1: พอเพดานเตี้ยเนี่ยเราต้องคิดถึงว่าเวลาที่มันเกิดเปลิงไหม้เนี่ยมันก็จะมีชั้นควันชั้นควันหรือว่าชั้นความร้อนของไฟนะฮะที่มันจะอยู่ใต้ฟ้าถ้าไปดานเตี้ยเนี่ยคนก็สูดดมอากาศพวกนี้ได้ง่ายที่เป็นควันพิษถ้าคนจะคลานก็คลานไม่ได้เพราะว่าติดโต๊ะติดเก้าอี
0: ้
1: นะครับแล้วก็เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเร็วมากแล้วก็ถึงแม้อยากจะหนีก็ทางออกก็ล็อกอีกเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าระบบในการอพยพคนเนี่ยล้มเหลวหมดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่เรื่องของประตูที่มันถูกล็อกหรือว่ากลไกของตัวกายภาพของตัวอาคารเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการปิดช่องโหว่ของกฎหมายกฎกระทรวงเหล่านี้ก็เรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีการตรวจสอบซึ่งเราก็เห็นมีอย่างน้อยที่สุด2ส่วนนะคะระดับนโยบายรัฐบาลเองก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปตรวจสอบสถานบริการในพื้นที่ตัวเองภายใน30วันนะคะว่าอยู่ในลักษณะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือเปล่าออกไม่ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ส่วนของกรุงเทพมหานครเองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เชิญผู้อำนวยการ

0: เขตทั้ง50เขตมาพูดคุยแล้วให้ไปตรวจสอบในพื้นที่ของตนเองไปดูว่ามันมีอะไรผิดปกติมีอะไรไม่ถูกต้องตรวจสอบใบอนุญาตให้ถูกต้องเหล่านี้เป็นต้นก็มีความพยายามอย่างน้อย2ระดับคือท้องถิ่นกับระดับนโยบายระดับชาตินะคะแล้วก็ในแง่ของการดำเนินการในเวลานี้ที่เราเห็นสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วผู้ว่ากทม.โดยเฉพาะผู้ว่าและรองผู้ว่าก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าในเดือนเมษายนได้ไปตรวจสอบพบว่ามีทางออก4ทางสำหรับร้านนี้นะคะแต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไปตรวจตอนกลางวันมันไม่สะท้อนความเป็นจริงว่าถึงเวลาจริงๆแล้วประตูจะมองเห็นป้ายจะมองเห็นไหมในเวลามืดอ่ะเขาปิดไฟก็เห็นเรืองแสงแต่เวลาจริงๆเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยมีอะไรมากีดขวางบดบังหรือเปล่าไม่ได้ดูการสุ่มตรวจหรือการทำงานที่มันจะต้องรอบคอบและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรคะอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรไหมคะ
1: คือตอนนี้ครับอันดับแรกเลยก็คือต้องตรวจทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าการจดรูปแบบแบบนี้มันไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็สองก็คือคือต้องมองที่กระดกเป็นแรกก่อนว่าพอเขาจดเป็นร้านอาหารเนี่ยในแง่ทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เอากฎกระทรวงสถานบันเทิงที่มีความเข้มงวดในเรื่องของอัคคีภัยเข้ามาบังคับใช
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างนี้ครับว่าถ้าเข้าไปสุ่มตรวจเนี่ยถ้าเขาจดร้านอาหารเนี่ยเขาเปิดได้ไม่ถึงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถ้าเขาเปิดหลังเที่ยงคืนขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเขาผิดกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบในเวลาที่เขาประกอบกิจการจริงไม่ใช่ไปตรวจสอบในเวลากลางวันเราต้องเป็นลักษณะของการตรวจสอบแบบเข้าไปสุ่มตรวจคือต้องไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: ครับเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นสภาพความเป็นจริงของการใช้งานว่าเอ๊ะอันนี้คุณจดอาหารแต่ว่าการประกอบกิจการของคุณเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นสถานบันเทิงไหมมันมีการแสดงการละเล่นมีเวทีมีการจำหน่ายแอลกอฮอล์เป็นหลักอันนี้ก็เท่ากับว่าประกอบกิจการจริงเนี่ยไม่ตรงกับที่ขออนุญาต
0: อ
1: ันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงนะครับคือไม่อยากให้เป็นการตรวจสอบแค่เป็นวิธีหรือว่าเป็นการตรวจสอบที่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะว่าถ้าแจ้งว่าจะตรวจสอบเนี่ยยังไงเขาก็เตรียมการทุกอย่างไว้ดีพร้อมหมดประตูที่มันเคยล็อกมันก็จะไม่ถูกล็อกแต่เวลาทำจริงปั๊บทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นสภาพที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ
0: ค่ะเพราะมีข้อมูลออกมาซึ่งต้องตรวจสอบนะคะว่าในเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาล็อกแล้วไม่ให้ออกแล้วมีผู้ที่เป็นรปภ.หรือรักษาความปลอดภัยการ์ดทั้งหลายเนี่ยดูแลอยู่ไม่ให้ออกเหมือนกับว่าถ้าออกไปก็คือเข้ามาแล้วไม่จ่ายตังค์อาจจะหนีออกทางนี้ก็เลยกั้นไม่ให้ออกก็อาจเป็นสาเหตุทำให้คนที่วิ่งมาทางประตูแล้วอยู่ห่างจากประตูไม่กี่เมตรอยู่ตรงห้องน้ำเนี่ยไปเสียชีวิตตรงนั้นเพราะออกไม่ได้หนีไม่ได้และไม่รู้ว่ามีประตูหรือเปล่าข้อมูลตรงนี้น่าจะต้องจัดการอย่างไรคะอาจารย์
1: ก็ผมคิดว่าหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่ากทม.เนี่ยอยากจะให้ไปดูกฎกระทรวงฉบับหนึ่งนะก็คือกฎกระทรวงปี2563ซึ่งเป็นกฎกระทรวงที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยในการสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขอาคารที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือว่ามีสภาพที่เสี่ยงต่อภัยกฎหมายตัวนี้มันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อใช้มุ่งหมายกับอาคารเก่าโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าไม่มีกฎหมายที่จะบังคับใช้กับอาคารเหล่านี้เนี่ยก็คงไม่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะเราเห็นอยู่แล้วชัดเจนว่าอาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารเพดานเตี้ยมีลักษณะอับอากาศมีการติดวัสดุที่ติดไฟได้ทางออกที่ถูกล็อกเนี่ยทางประตูหนีไฟที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายเนี่ยทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ก็คือลงพื้นที่เลยนะฮะตรวจนะครับว่าอาคารไหนที่มีความไม่ปลอดภัยแล้วก็สั่งให้แก้ไขไม่ให้ใครก็สั่งปิดนะครับไม่ให้เปิดกิจการนะครับรวมทั้งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในแง่ของทางกฎหมายเนี่ยก็ทำได้2วิธีก็คือว่าเอ๊ะเราจะขยายโซนนิ่งเพิ่มเติมไหมที่มันเหมาะสมกับบริบทนะครับคือต้องเข้าใจว่าร้านอาหารเหล่านี้มันเป็นร้านอาหารที่เรียกว่าคล้ายๆกับว่ามันไม่มีการจัดระเบียบที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการจัดระเบียบนะครับยกขึ้นมาให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือเป็นประเภทอาคารที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่มีลักษณะการประกอบกิจการคล้ายสถานบันเทิง

0: แล้วก็จะได้เอากฎเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปใช้บังคับกับอาคารเหล่านี้ด้วยแม้ว่าจะอยู่นอกโซนนิ่งก็ตามทีผมคิดว่าในมุมของข้อกฎหมายแล้วก็มุมมองของเรื่องของการปฏิบัติที่สามารถกระทำได้ทันทีเลยเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ทราบว่ามันมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงหรือมาตรการใดที่ใช้บังคับอยู่เวลานี้แต่ไม่ได้ใช้เพราะบางคนมองว่าพอผิดประเภทปุ๊บตำรวจที่ถือหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฉบับนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นคนไปจัดการเพราะบางท่านก็คิดว่าตำรวจท้องที่ไม่เข้าไปดูเขตไม่เข้าไปดูแต่จริงๆเขตก็มีอำนาจที่จะเข้าไปและจัดการได้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขอนามัยเหล่านี้ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเหล่านี้ก็มีกฎต่างๆที่จะสามารถเอาผิดหรือระงับหรือสั่งให้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่อาจารย์บอกนอกเหนือจากเรื่องของการปรับปรุงอาคารเก่าทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นประการแรกที่ต้องทำคือนำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอาคารสถานที่ทั้งหลายและความปลอดภัยในการทำงานเข้ามาใช้ให้หมดเลยถูกไหมคะทบทวนให้หมดเลยว่าใครมีหน้าที่แล้วไม่ได้ทำหรือยังไม่รู้บ้างเหล่านี้เป็นต้นถูกไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับผู้บริหารเนี่ยจะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่มีกฎหมาย
1: ใช่
0: ผู้บริหารเราต้องรู้ไว้ทันว่าเอ้ยจริงๆมันมีกฎหมายที่มันสามารถจะมาบังคับใช้ได
1: ้ค่ะ
0: ผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากประเทศเราไม่ใช่ว่าไม่มีกฎหมายเรามีกฎหมายมากมายแต่เราไม่รู้ว่าจะเอากฎหมายตัวไหนมาใช้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากกว่าแล้วก็เรื่องถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดด้วยนะครับซึ่งก็ต้องอยู่ที่คนที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไล่มาตั้งแต่ระดับผู้บริหารเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงตัวของผู้ปฏิบัติงานครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้การตรวจสอบครั้งใหญ่ทั่วประเทศจากระดับนโยบายและระดับท้องถิ่นที่กำลังดำเนินการอยู่จากคำสั่งแล้วก็การมอบหมายออกมาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเราก็เห็นความคึกคักชัดเจนคล้ายๆกับหลังสันติก้าภาพที่ออกมาเป็นกฎกระทรวงในปี2555หลังเกิดเหตุปี2551ก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะพอมาถึงวันนี้อาจารย์ว่ารูปร่างหน้าตากฎหมายกฎระเบียบต่างๆมันควรจะเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการทบทวนของเดิมไหมคะอาจารย
0: ์คือผมคิดว่ากฎหมายมีอยู่แล้วนะครับผมอ่านกฎกระทรวงสถานบันเทิงเนี่ยก็พบว่ารายละเอียดครบถ้วนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนำมาใช้กับร้านอาหารน
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐหรือว่าท้องถิ่นควรทำก็คือว่าเราจะขยายกฎหมายเหล่านี้ให้มันครอบคลุมหรือจะระเบียบร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นกึ่งผับแบบนี้จะใช้ทำอย่างไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแค่กฎระดับกฎกระทรวงกฎกระทรวงเนี่ยจริงๆรัฐมนตรีมหาดไทยก็สามารถนำเสนอเรื่องนี้เข้าครม.แล้วก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้ลงราชกิจจานุเบกษานะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องถึงขั้นระดับพระราชบัญญัติที่ต้องไปผ่านสภานะเพราะนั้นในเรื่องของความเร็วเนี่ยในเมื่อเราเห็นภัยที่มันคุกคามชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรให้มาตรการทางกฎหมายมาบล็อกหรือขัดขวางไม่ให้มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับรวมทั้งปัญหาของอาคารเก่าที่จดทะเบียนมาก่อนหน้าที่กฎหมายตัวใหม่จะออกเนี่ยก
1: ็
0: กลับไปใช้กฎกระทรวงเรื่องของการแก้ไขอาคารเก่าจากที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองให้ครบทั้งระบบเราก็จะแก้ปัญหาได้ทั้งตัวอาคารที่ขอใบอนุญาตไปแล้วกับอาคารใหม่ที่กำลังจะก่อสร้างขึ้นนะครับผมคิดว่าเวลานี้เนี่ยก็คือเป็นเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการมาตรการเหล่านี้ให้เร็วขึ้นแล้วก็แน่นอนครับสั่งการไปแล้วอย่าลืมตรวจ
1: ติดตาม
0: ว่าที่สั่งการไปเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างเพราะหลายๆครั้งเนี่ยผู้บริหารแค่บอกสั่งไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือว่าแล้วผลมันเป็นยังไงมันมีร้านอาหารที่มันเข้าเกณฑ์ผิดกฎหมายกี่อันแล้วตอนนี้ร้านอาหารที่มันผิดกฎหมายเนี่ยถูกปิดอยู่ใช่ไหมหรืออะไรต่างๆของนานเหล่านี
1: ้ค่ะ
0: ผมคิดว่าเราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยครับมันไม่ใช่แค่สั่งออกไปเฉยๆแต่ว่าม
1: ี
0: การติดตามผลการสั่งนั้นด้วยนะครับ
1: ตรงนี้สำคัญมากคือการบังคับใช้การติดตามประเมินผลซึ่งเราไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็สื่อสารสู่สังคมเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังวันนี้ต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งค่ะอาจารย์ขาขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะนี่คือเจาะพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula